0: ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร
2: ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobs ที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าว เนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration ครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
3: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเ ขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อ

0: เลือกโอลิมปิกสุขประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม4คูณ100เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชติไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอจีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตร และเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.45 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
2: 1 นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดใน

0: านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุน
8: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการผ่านมาหลังจากการเล่าประวัติการตายครั้งที่5ของผมแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าอารมณ์จิตในตอนนั้นเป็นอารมณ์จิตเนื่องด้วยอะไรเป็นสำคัญถ้าจะพิจารณากันแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์จิตที่เนื่องโดยอริยสัจแต่ว่าขอท่านหลายเมื่อฟังแล้วก็จงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระอรหันต์หรือว่าจงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระทรงฌานสมาบัติผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็นพระทรงอะไรทั้งหมดมีความเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ามีการรักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาการเท่านี้ก็พอผมรักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของผมจริงๆการตายแต่ละครั้งที่จะต้องตายก็อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ

นี่ไปใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเข้าบรรดาท่านหลายจะคิดว่าผมโอดอุตริมนุสธรรมว่าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาสอนผมจะมาแสดงให้ผมเห็นอันนี้ผมก็ไม่สู้ท่านถ้าว่าท่านจะมายันกันแบบนี้ผมก็ถือว่าพระพุทธเจ้าที่ผมเห็นนั้นก็คือพระพุทธนิมิตจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสถิตอยู่ข้างหน้าผมเองหรือว่าท่านจะไม่มาก็ช่างไม่สำคัญเมื่อเห็นพระรูปพระโฉมก็องค์สมเด็จพระทรงทันในนิมิตก็ถือว่าภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าของใครหรือว่าใครจะเห็นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าของท่านด้วยก็ไม่ปฏิเสธผมก็ไม่หวงเหมือนกันนี่เป็นที่พูดนี้ก็เป็นการป้องกันที่คนก็จะหาว่าผมน่ากลัวจะสติไม่ดีแต่ความจริงถ้าจะว่ากันไปผมนี่ก็สติไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าสติดีผมคงจะเห็นควรจะเห็นว่าโลกนี้มันสวยสดงดงามมีความวิจิตรการตาเป็นของน่ารักเป็นของน่าอยู่แต่ว่ากระแสพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระบรมครูที่กล่าวว่าสูทั้งหลายจุมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คำนี้มันจับใจผมมาตั้งแต่เรียนนักธรรมเอกจับใจจริงๆสำหรับวันนี้นายก็มาพูดถึงอริยสัจในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอันว่าสรุปจบกันท่านบอกว่าการจะตัดตัณหาคือความอยากที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้นั่นก็ได้แก่อาศัยมรรค8ประการคำว่ามรรคติแปลว่าหนทางคือหรือว่าเครื่องมือเป็นการปฏิบัติคือทางสาแปดสายนั่นเองที่เรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางกลางนี่ท่านสอนเราไว้ว่ายังไง 1. สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4เห็นยังไงเห็นอริยสัจ4ท่านบอกทุกข์แล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบี้ยมาเลยว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีวันไหนสุขมั่งเอาความจริงเข้าไปสู้อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยใช้กำลังใจที่เป็นธรรมว่าชาติวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปรีทีวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจเพราะยึดโน่นถือนี่รักโน่นรักนี่เป็นสำคัญพลัดพรากจากกันเอาทุกข์เสียใจเป็นอันว่าทุกข์เห็นไม่ยากทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเมื่อตัณหามันเป็นของไม่ดีเราก็ทำลายตัณหาโดยใช้มรรคติปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนำพิจารณาเห็นตัวทุกข์ตอนนี้สิ่งทั้งหลายในโลกเรามันเกาะมานานเราที่จะเปลื้องการเกาะสภาวะของโลกคือวัตถุก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีร่างกายเราก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีเราก็ต้องย้อนไปดูมหาสติปัฏฐานตั้งแต่ต้นจนยันอริยสัจทรงกำลังใจไว้อย่างนั้นเป็นปกติผลที่สุดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะปรากฏปัญญาตัวเห็นอริยสัจนี้ผมขอแนะนำท่านว่าจงใช้ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตื่นจากหลับ
จะลืมตาหรือยังไม่ลืมตาก็ยังก็ช่างเถอะจนกว่ามันจะหลับไปจงใช้ปัญญาเห็นอริยสัจเห็นปัจจัยของความทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นตัวสภาวะที่ดับเป็นความทุกข์ได้คือปฏิปทาอารมณ์ใจทรงในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ประการคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาครบถ้วนทรงอารมณ์อย่างนี้ทุกตลอดเวลาการขณะที่ยังมีความรู้สึกว่าตื่นอยู่ให้เห็นอริยสัจจริงๆสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบท่านบอกว่ามีการดำริออกจากกามหนึ่งดำริในอันที่จะไม่พยาบาทหนึ่งดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งการดำริออกจากกามก็ไปนั่งคลำปฏิกูลบัพทาตุบัพนวสีเก้าคลำให้มันขึ้นใจให้มันติดใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมองเห็นอะไรในโลกทั้งหมดมันสกปรกไปตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่าอารมณ์ฝืนคือยอมรับนับถือความจริงของมันไม่ใช่ฝืนความจริงมันสกปรกจริงรู้ว่าสกปรกจริงแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ผูกพันในสิ่งที่สกปรกนั้นมีความรังเกียจเห็นคนคนดีเห็นสัตว์คนดีเห็นว่ามีสภาพของสภาวะเต็มไปของน่าเกลียดโสโครกมีการสีเสียนเป็นอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกคตารมณ์ดำริในอันที่จะไม่พยาบาทดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็ทรงพรหมวิหาร4เราเคยสอนกันมาแล้วเราเคยรู้กันมาแล้วบอกให้มีอารมณ์ประจำอยู่หากว่าท่านทั้งหลายมีอิทธิบาท4มีพรหมวิหาร4มีจรณะ15มีบารมี10ละนิวรณ์5ตามที่ผมเคยพูดกับท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงประจำจิตไว้ตลอดเวลาและไม่ลืมว่านิพพานัสสะสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังคิตวาซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัสเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานถ้าอารมณ์ท่านทรงอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือจิตตั้งนึกชอบไว้เสมอและการทั้ง3รายการนี้การจะต้องออกจากกามการจะไม่พยาบาทจะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปหามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครบถ้วน3 สัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริต4ประการได้แก่วาจาที่พูดปดพดเท็จวาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันวาจาหยาบคายได้แก่นินทาว่าร้ายเสียดสีแล้วก็วาจาทำลายประโยชน์ทำให้คนอื่นสะเทือนใจที่นินทาคนโน้นนินทาคนนี้นินทาพระองค์นั้นนินทาชีคนนี้นินทายายแก่คนนั้นนินทาตาแก่คนนี้จงรู้ว่าถ้าเรายังนินทาเขาอยู่แสดงว่าเราเลวกว่าเขามากเขาถึงแม้ว่าจะมีจริยาไม่ดีเขายังไม่นินทาใครเป็นอันว่ากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลไม่ถึงปากของตัวเรานินทาว่าร้ายเขาได้แสดงว่ากิเลสมันเลยหัวใจล้นมาถึงปากมันเลวแสนเลวผมอยากจะบอกว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่นินทาไม่ด่าไม่ว่าใครหรือว่ามันด่ามันว่าผมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เป็นนั้นว่าวาจาชอบก็ต้องใช้วาจาอย่างนี้ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตามวินัย
วาจาที่จะพูดกันไปเวลานี้เราเรียนมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาที่เราจะคุยกันแล้วก็ปรารภเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยอย่างนี้เรียกวาจาชอบมีสัมมากัมมันตะทำการงานชอบทำการงานชอบคือต้องบอกว่าเว้นจากกายทุจริต 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกามอย่างนี้จัดว่ายังไม่ควรจะเรียกว่าอยู่ในอริยสัจในอริยสัจก็ต้องหมายทำการงานชอบคือหาทางทำลายทุกข์หรือว่าหาการทำลายเขตของความทุกข์ได้แก่ตัณหามันเกิดขึ้นมาจากสภาวะอันใดหาธรรมะที่เป็นศัตรูกับมันเข้าประหัตประหารทันทีและรวมความว่าการงานของจิตของเราที่มีอยู่ก็คือการทรงพระกรรมฐานตลอดเวลาทรงอารมณ์มหาติปัฏฐานสูตรในตลอดเวลาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานมาจนทั้งถึงอริยสัจนี่จัดว่าเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ตรงกับระบบของเราตามความเป็นจริงที่เราทรงกันอยู่ถ้าหากว่าการงานของจิตมีอย่างนี้แล้วการงานภายในใจมันดีการงานข้างนอกมันก็ดีทั้งหมดหรือว่าการงานที่เราควรจะกำหนดก็นั่นก็คือจรณะ15จัดเป็นการงานสำคัญต้องครบถ้วนบริบูรณ์บารมี10ต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตามกำลังใจตลอดวัน แล้วก็พรหมวิหาร4อิทธิบาท4การละนิวรณ์5นี่เป็นการงานที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเขาออกอย่าไปถือนายเฉพาะเวลาท่านที่หน้าสวยแต่ใจเสียนะระมัดระวังให้ดีรู้ตัวไว้ด้วยว่ากำลังใจของเรากำลังจะพาตัวของเราไปสู่อบายภูมินี่ผมไม่ได้ว่าใครหรอกนะบอกให้รู้ตัวว่าท่านหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีท่าทางดีแต่ใจเลวเลวด้วยกำลังประการใดทั้งปวงคือยังมีกิเลสดูมันยังเลวอยู่เราก็หาทางทำลายความชั่วนั้นให้หมดไปแต่นี่มาข้อสมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตนี่ท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดก็หมายความอาการใดที่แบกการของทุจริตทั้งหมดเราไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอยู่ในฐานะของเราให้เหมาะสมสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่4สถานเพียรในที่4สถานนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนเขาเวลานึกสักครึ่งวินาทีตอนนึกได้แล้วเพียรในที่4สถานนี้ท่านกล่าวไว้ในอังคุตระนิกายเพียรในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าประธานะตามภาษาบาลีในถ้าผมนึกไม่ผิดนะแต่เข้าใจว่าไม่ผิดไม่ได้ดูมานานแล้วมันโผล่มาในใจประธานะคือความเพียรมี4อย่างคือสังวรประธานเพียรระวังไม่ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานอารมณ์ใดที่ขัดกับอารมณ์มหาสติปัฏฐานสูตรอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันมีขึ้นอย่างเด็ดขาดจำให้ดีดีนะและก็อารมณ์ใดก็ตามที่ไม่ขัดกับจรณะ15ขัดกับบารมี10ขัดกับพรหมวิหาร4ขัดกับการทำลายนิวรณ์5ขัดกับอะไรล่ะอิทธิบาท4
อารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันเกิดขึ้น จงอย่าให้มันเกิดมีขึ้นเด็ดขาดจำไว้ด้วยจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าเราศึกษากันวันละ4เวลาปีนึง365วันศึกษากันปีละเท่าไหร่ได้อะไรบ้างแล้วละอะไรได้บ้างดูกำลังใจของโอนตนเองตนจะรู้เองถ้ายังถ้าเยอะทะยานอยู่ยังถ้านองตนอยู่ก็แสดงว่าเลวเกินกว่าที่จะทรงตัวเป็นคนข้อที่สองปหานปทานความเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าความชั่วที่กล่าวมาแล้วของตนมันขัดต่อธรรมะอะไรบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไป3ภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลมีอะไรอารมณ์กับอารมณ์มหาติประทานนั้นสูตรครบจรณะ15ครบบารมี10ครบพรหมวิหาร4ครบวิธีบายครบละนิวรณ์ครบให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วรักษาอารมณ์นั้นให้ทรงตัวไม่ให้เสื่อมนี่ฟังแล้วก็จำแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินี่จึงจะเข้าถึงความเป็นนักอริยสัจเป็นนักมหาปฏิปทานหรือว่าเป็นสาวกองค์สมเด็จพระชินวรข้อที่7สัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ทรงกำลังจิตอยู่ตลอดวันอย่าไปทรงเฉพาะเวลาระวังโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบังไม่ยอมให้การทั้ง3รากเหง้าของกิเลสและก็บริวารของมันทั้งหมดเข้ามายุ่งกับใจใจของเราจะทรงอยู่ในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ตลอดเวลาการที่ยังตื่นอยู่ข้อที่8สัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือการทรงฌาน4ไว้เป็นปกติคือทรงอารมณ์ตั้งใจชอบเมื่อทรงฌาน4ไว้แล้วก็ใช้อารมณ์จากฌานนั้นถอยหลังเข้ามาถึงอุปจารสมาธิพิจารณาในมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงสอนท่านฟังกันมาจนจบแล้วอารมณ์ยังจับใจท่านมาหรือเปล่าในตอนท้ายทุกข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกแต่เพียงสักแต่ว่าเห็นยังร่างกายเห็นอาศัยอยู่ก็สักแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่านี่เป็นหมายแปลอาการที่ไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่กลุ่มนี่ก็ทรงตรัสว่าไม่ยึดถือในร่างกายของเราด้วยไม่ยึดถือในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยคือร่างกายภายนอกร่างกายภายในในคือร่างกายที่เราอาศัยอยู่ร่างกายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่นและก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยนี่ทุกข้อนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสทุกวันทุกจุดท่านฟังแล้วท่านเคยเอาไปคิดบ้างไหมว่าที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำทุกข้อพอจบท่านก็ย้ำจงทราบว่านี่เป็นวิปัสสนาญาณตัวยอดเป็นการทำลายนิวรณ์สัญญาสิบประการให้พินาศไปด้วยอำนาจสกายทิฏฐิจงอย่าเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นนี่ความจริงการฟังของพวกท่าน
มีโอกาสฟังได้มากถ้าเราจะดูในประวัติพระที่ได้บรรลุอรหัตผลท่านฟังถึงพวกเราฟังกันไหมอย่างพระตาจาราเถรีท่านฟังอะไรแล้วก็ได้อรหัตผลอย่างคุชุตราท่านฟังอะไรท่านจึงได้พระโสดาบันแล้วฟังกี่ครั้งท่านพระเรวัตน้องชายพระสารีบุตรท่านฟังอะไรฟังกี่ครั้งท่านจึงได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ทุกท่านนั่นแหละอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาฟังสับย่อว่าเยธรรมาเหตุปปวาทีสังเหตุงตถาคตโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสวนโนว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุของธรรมนั้นและความดับไปของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้เมื่อฟังจบด้วยสายใช้ปัญญาพิจารณาตามได้บรรลุพระโสดาบันเฮ้ดูท่านฟังนิดเดียวนี่ถ้าพวกเรานี่ฟังมากดีใครเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังแต่ความจริงเขาบอกของล้นตลาดมันเฟ้อลงเฟ้อแล้วไม่มีค่าในคำสอนที่ผมสอนท่านนี่ก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าจะเฟ้อๆไปเหมือนกันฟังกันถึงสี่เวลาท่านได้อะไรบ้างสกายทิฏฐิตัดได้แล้วหรือยังวิจิกิจฉาสงสัยสกายทิฏฐิมีอารมณ์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราทรัพย์สินต่างๆในโลกเป็นของเราความโลภโมโทสันเป็นของเราความโกรธความยำบาดเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรายังมีอยู่ไหมตัดตัวนี้ได้แล้วหรือยังวิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดได้แล้วหรือยังศีลัพพตปรามาสความไม่มั่นคงในศีลตัดได้แล้วหรือยังตัดได้แล้วก็ตัดไปตัดไม่ได้ก็พยายามตัดสิ กามราคะตัดได้แล้วหรือยังปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งจิตเกิดความไม่พอใจตัดได้แล้วหรือยังมานะการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาตัดได้แล้วหรือยังอุตจะอารมณ์ฟุ้งซ่านจิตไม่หวังพระนิพพานยังใส่อยู่ในอารมณ์อื่นตัดได้หรือยังอวิชชาคือความเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกสวยสดงดงามมีความน่ารักน่าใคร่น่าอยู่น่าอาศัยกำลังใจไม่ผูกพันในนิพพานตัดได้แล้วหรือยังถ้ายังตัดไม่ได้ผมหนักใจจริงๆผมหนักใจมากเพราะว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผลสำหรับท่านเสียแล้วถ้ากล่าวกันตามพระบาลีต้องถือว่าท่านเป็นอภัพพะบุคคลเป็นคนที่ไม่ควรแก่มรรคผลในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นคนประเภทปทัพประมะนี่สำหรับท่านที่บวชอยู่ถึงข้างพรรษานะสำหรับพระใหม่ผมไม่ว่าคนมาใหม่มันก็ไม่ว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันที่ว่าติเตียนคือปรารภว่าเราก็เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกับไก่เห็นพลอยเพราะนั้นว่าสำหรับมหาสติปัฏฐานสูตรสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบเกมกันทีทั้งนี้เพราะอะไรว่าจบผมพูดมาจบแต่ว่าท่านจะจบแบบไหนจะปฏิบัติจบระลึกไว้จบ
หรือว่าจบหายไปจากจิตก็เป็นภาวะของท่านแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านทรงกำลังใจของท่านตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้ามีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเอาเราไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ. 2018-2028ครั้งที่4ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายพร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรง และงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAI หลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่าน
10: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 36,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetingsนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสรัพพมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานฉุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IFF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวได้ว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการช่อกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดยไอแบงค์มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.thรวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการช่อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018-2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ10ถึง20เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทั้งนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยบูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเพลมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเอสเอ็กพร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
10: นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่าปอพร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 36,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราเชียงภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
11: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
8: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
8: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้ยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักกังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
15: นายมาสุเพียรปินฮาจีสมาแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุขโกโลกโทร073611249วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน

0: สู่ซาอุดิอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจด้าเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงตลาดข้าวไทยสู่ซาอุดิอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจด้าเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดิอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดิอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจด้าในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดสมบูรณ์ให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปี

0: มีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC Beach Tour รายการโดฮาโอเพ่น2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์และเบสวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-0เซต21-1921-12คว้าแชมป์ AVC Beach Tour 2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026-2027 รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป1-0มาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0-1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูสเกมเก้จากเดนมาร์กไป1-2เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมย์รัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการอาร์กติกโอเพ่น2026โดยรายการต่อไปของเมย์รัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันในเฟรชโอเพ่น2026ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชีย ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3-0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4-1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3-3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวานอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีธาผลัดผสม4คูณ100เมตรหนึ่งในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีธาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีธาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: 12:44ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่บัญชี17401971132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมลatiraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์atiraya@mhesi.go.th กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธี ท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชลธรจันยาอ่าน

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
4: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกรอบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะแม่คุณ
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: งบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBSเตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
6: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกติ นักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติราน่าเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
10: ่สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
12: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส
17: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
18: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
19: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เอาเอาเอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นซักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณพังจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส
8: AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
10: นางสาวลลิดาเพื่อทวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
11: นายเอกนิติธิติคันธรพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หารือประวิตรภาชีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับบรูไนอินเวสเมนต์อาเจนซี่พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนนันทิกาจิตอาโลรายงาน
9: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
12: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับ
13: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
14: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
13: ์
14: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
15: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
16: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
17: โกงประมาณ
13: แล้วจะทำอะไรผมได
14: ้ก็แฉมาสิ
18: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
19: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Outในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ wow. เอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้นะคะพี่ยามี่มีนิทานมาฝากน้องๆกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของเจ้ากบที่อยู่ดีไม่ว่าดีนึกอยากจะมีเจ้านายค่ะจึงได้ขอร้องต่อเทพเทวดาว่าให้ส่งเจ้านายมาให้ทีและด้วยความต้องการของเจ้ากบที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดจนสุดท้ายเจ้านายที่เทวดามอบให้นั้นก็ทำให้เจ้ากบขี้เกียจทั้งหลายได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ไว้ไปรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากบอยากเป็นทาสส่วนในนิทานเรื่องที่สองนี้มีชื่อเรื่องว่าเหตุผลของคนย่ำแย่เป็นนิทานที่เกี่ยวกับโจรคนหนึ่งที่ได้แอบเข้าไปในบ้านของคนอื่นแล้วดันไปเจอเข้ากับไก่ตัวผู้โจรผู้นั้นหัวเสียที่ไม่สามารถขโมยทรัพย์สินอะไรได้จึงคิดที่จะสังหารไก่แต่ไก่ก็ร้องขอชีวิตด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าการอ้อนวอนของไก่นี้จะทำให้เจ้าโจรโหดร้ายเปลี่ยนใจได้หรือไม่ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของเหล่าหนูที่รู้ตัวเองเป็นอย่างดีค่ะว่างูและตัววีเซลนั้นเป็นศัตรูของตัวเองโดยธรรมชาติดังนั้นพวกหนูจึงได้สั่งสอนกันและบอกให้หนูทุกตัวระวังว่าจะพบเจองูและเจ้าตัววีเซลเข้าไว้แต่วันนึงค่ะก็เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างงูและตัววีเซลในเหตุการณ์นี้เจ้าหนูจะทำยังไงกันล่ะคะติดตามรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเข้าไปอยู่ในความขัดแย้ง นิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยปึงปังด้วยความโมโหอะไรบางอย่างแล้วมาฟ้องครูพลซึ่งครูพลก็ได้รับฟังและเห็นด้วยกับเจ้าจ้อยจนเกิดเป็นอาการไฟแรงทั้งครูพลทั้งเจ้าจ้อยไปเตรียมตัวรับฟังกันได้เลยค่ะว่าวันนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นและคำว่าไฟแรงจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมจะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังเอ่ยเอาล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากบอยากเป็นทาสไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ครั้งหนึ่งหัวกบมีความคิดเห็นกันว่าการมีเจ้านายปกครองนั้นเป็นการดีมาก
1: แม่การมีนายคุ้มครองเราจะทำให้ใครๆกลัวบารมีของนายแล้วก็จะพากันเกรงใจเราไปด้วยฮะพวกนายคิดว่ายังไง
0: กบตัวหนึ่งได้ออกความเห็นกบอีกตัวหนึ่งก็เห็นด้วยว่า
2: จริงๆๆๆเจ้านายน่ะเป็นมิ่งขวัญของพวกเราแน่ๆต่อไปเนี้ยจะไม่มีใครทำร้ายพวกเราเพราะว่าเกรงใจนายของพวกเรายังไงล่ะแล้วก็ไม่กล้าทำอันตรายกับพวกเราง่ายๆอีกด้วย
0: ดังนั้นพวกเจ้ากบจึงได้วิงวอนเทวดาขอให้มีเจ้านายมาปกครองทีเทวดาก็ได้เมตตาได้โยนขอนไม้ลงมาในบึงที่อยู่ของกบทำให้เจ้ากบนั้นดีใจและได้นั่งนอนอยู่บนขอนไม้ที่เป็นเจ้านายของตนอย่างร่มเย็นดีอยู่มาวันหนึ่งพวกกบได้พิจารณาดูแล้วว่า
2: ทำไมเจ้านายของเราวันๆไม่เห็นมีฤทธิ์อำนาจอะไรเลยวันๆได้แต่ลอยน้ำเราน่าอยากจะได้เจ้านายเก่งๆชนิดที่ว่ามีกำลังภายในถ้าได้อย่างนั้นนะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
0: ดังนั้นพวกกบจะได้วิงวอนขอเจ้านายใหม่จากเทวดาอีก
1: สาธุพวกเรามาอยากจะได้เจ้านายเก่งๆแล้วก็มีฤทธิ์ฮะขอให้เทวดารับรู้ด้วยเถิดจะประคุณ
0: เทวดานั้นก็เลยจัดให้ได้ให้เจ้านกกินปลาตัวใหญ่มาเป็นเจ้านายของพวกกบคราวนี้เจ้ากบก็ดีใจเพราะว่าได้เจ้านายเก่งกาจคือจับปลากินเก่งและจับกบกินเก่งด้วยพวกกบดีใจได้แต่ร้องรำพันว่า
1: โอ้ยเจ้านายของเราเนี่ยช่างเก่งกาจอย่างร้ายเหลือดูสิจับพวกเรากินเรื่อยเลยกับของเราแท้ๆ
0: นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าเลือกนักมักได้แร่หรือความอยากได้อะไรผิดๆก็มักจะเคาะร้ายดังนี้แหละค่ะ

แม้ทั้งๆที่ปกติก็มีชีวิตกันอย่างแสนสบายแล้วก็มีอิสระในการทำอะไรตามใจอยู่แล้วแต่จู่ๆเจ้ากบทั้งหลายก็ไม่เชื่อมั่นว่าชีวิตของตัวเองนั้นจะมีความสุขมันจึงได้ร้องขอจ่าฝูงหรือว่าเจ้านายของมันเพื่อที่จะได้มาดูแลมันขอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่พอใจค่ะจนสุดท้ายเทวดาก็ได้มอบนกกินกบมาเป็นอาหารให้เรียกได้ว่าเจ้ากบของพวกเราต้องเสียอิสรภาพและหนีกันจนหัวสู้หัวซุนกันเลยทีเดียวนี่แหละนะอยู่อย่างมีอิสระโดยมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วไม่ชอบกลับอยากเป็นทาสที่มีเจ้านายเพราะหวังแค่อยากจะให้ใครดูแลและราคาของการเลือกที่จะทิ้งเสรีภาพก็คือการต้องอยู่เป็นทาสอย่างนี้แหละค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยนะคะเจ้าไก่ค่ะกำลังจะตกเป็นเหยื่อของโจรด้วยเหตุนี้เจ้าไก่จึงพยายามอธิบายเหตุผลว่าทำไมมันจึงไม่ควรที่จะถูกสังหารเพราะด้วยข้อดีต่างๆนานาของมันน่าสงสัยจังเลยนะคะว่าเจ้าไก่ของเราจะยกเหตุผลแบบไหนเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนใจเจ้าโจรคนนี้ได้ถ้าอยากรู้แล้วไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเหตุผลของคนย่ำแย่ไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ขโมยได้ลักลอบเข้าบ้านเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่พบสิ่งใดนอกจากไก่ตัวผู้ก่อนที่จะจากไปขโมยนั้นก็ได้หยิบไก่ตัวผู้ออกมาหมายที่จะนำมันไปทำเป็นอาหารในขณะที่ขโมยกำลังเตรียมจะฆ่าไก่ตัวผู้อยู่นั้นมันได้ร้องขอชีวิตขึ้นมา
1: โอ้นายท่านได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดนะข้าไม่เคยทำความผิดอันใดเลยอ่ะหนำซ้ำข้ายังเป็นประโยชน์ต่อคนข้าปลุกให้เขาตื่นมาทำงานก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นซะอีกอย่าทำอะไรข้าเลยนะ
0: ไก่ตัวผู้ได้ร้องวิงวอน
2: อุปาของเจ้าไปซะเจ้าไก่เอ้ยนั่นแหละคือความผิดของเจ้าเจ้าเนี่ยสมควรที่จะต้องเสียชีวิตเพราะว่าเจ้าเนี่ยทำให้คนแตกตื่นในช่วงค่ำคืนมันทำให้ข้าเนี่ยทำหน้าที่ของข้าไม่ได้ยังไงล่ะข้าเป็นขโมยถ้าหาว่ามีคนเห็นข้าข้าก็โดนจับแล้วสิเงียบเดี๋ยวนี้นะ
0: เจ้าขโมยได้ตะคอกใส
1: ่อย่าทำข้าเลยอย่าน
0: ิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่มีคุณต่อคนหนึ่งอาจมีโทษต่ออีกคน

านจังเลยเจ้าไก่ถึงแม้ว่าไก่มีเหตุผลที่อยากจะมีชีวิตต่อเพราะว่าสามารถเป็นนาฬิกาปลุกเรียกให้คนตื่นมายามเช้าได้แต่เจ้าโจรโหดกลับไม่คิดแบบนั้นนำซ้ำยังมองว่าข้อดีของไก่เป็นข้อเสียที่จะทำให้ตัวเองถูกจับได้งานนี้เจ้าไก่ของเราก็เลยต้องดวงซวยเพราะการใช้เหตุผลที่วิบัติของคนย่ำแย่นี่แหละนะคนเราเนี่ยคิดอะไรไม่เคยเหมือนกันเลยสิ่งที่ดีสำหรับบางคนอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนก็ได้แต่การรักขโมยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนค่ะขอให้คุณตำรวจมาทำหน้าที่จัดการกับเจ้าโจรคนนี้เร็วๆนะเอาละค่ะงั้นเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยกับเรื่องราวความขัดแย้งของงูและตัววีเซลที่เจ้าหนูได้บังเอิญไปพบเห็นและเมื่อเห็นว่าศัตรูของตัวเองกำลังทะเลาะกันอยู่นั้นเจ้าหนูทั้งหลายจะมีวิธีการวางตัวยังไงกันนะไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเข้าไปอยู่ในความขัดแย้ง

0: เจ้าหนูเกลียดงูและตัววีเซ่ามากเป็นที่สุดเนื่องจากสัตว์ทั้งสองนี้มักจะล่ามันมาเป็นอาหาร
1: นี่สหายรักเจ้าจงจำไว้ให้ดีนะงูและกระตัววีเซ่าเนี่ยเป็นศัตรูที่ชั่วร้ายของเราพวกมันน่ะมักจะล่าพวกเราไปเป็นอาหารเพื่อความสนุกสนานและก็สร้างความยากยากให้แก่ครอบครัวของพวกเรานะเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เห็นมันทั้งสองเนี่ยเราจงหลีกหนีให้ไกลและก็วิ่งให้สุดชีวิตอย่าให้มันจับได้เลยนะ
0: หัวหน้าหนูได้สั่งสอนบริวารของตนวิวมาวันหนึ่งในขณะที่หนูซ่อนตัวอยู่ในรูตามปกติงูและตัววีเซ่ากำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดบรรดาหนูที่ได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมที่อยู่ข้างนอกต่างกระชงงหน้าออกมาจากรูเพื่อมาดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่องูและตัววีเซ่าเห็นหนูกำลังแอบมองดูพวกมันต่อสู้กันมันจึงได้หยุดทะเลาะกันในทันทีแล้วหันมาล่าหนูแทนนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งของผู้มีอำนาจเรามักจะกลายเป็นเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัว

ก็ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของงูแล้วก็ตัววีโซเลยแต่สุดท้ายด้วยความเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติค่ะจึงทำให้เจ้าหนูโดนลูกหลงนี่ล่ะนะการเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งของใครก็มักจะทำให้เราไม่สบายใจและอาจเกิดความเดือดร้อนตามมาได้ทางที่ดีนะคะพี่แอมมี่คิดว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าค่ะเราก็อยู่ส่วนของเราอย่างสงบสุขนะดีแล้วจะได้ไม่เป็นเหมือนกับเจ้าหนูที่เดือดร้อนอย่างไร้เหตุผลแบบนี้จบนิทานในส่วนของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเพราะว่าวันนี้ครูพลมีไฟคึกคักไปกับเรื่องที่ขนไฟแรงอย่างเจ้าจอยมาเล่าให้ฟังจนเกิดเป็นความกระตือรือร้นที่จะพาให้เกิดความสนุกในวันนี้นั่นเองไปติดตามเรื่องราวสนุกสนุกและความหมายของคำว่าไฟแรงพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: หาครูพลที่ห้องพักและได้เสนอไอเดียบางอย่างให้ครูพลได้รับทราบก่อนที่ทั้งครูพลและเจ้าจ้อยจะช่วยกันคิดหาทางออกให้ความต้องการของเจ้าจ้อยเป็นจริงขึ้นมานั่นเอง
1: ครูพลครับครูพล
2: ฮะอะไรจ้อยทำไมถึงพูดเสียงดังแบบนี้ล่ะ
1: ผมมีไอเดียมาเสนอครูพลครับคือว่า
2: เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครูรู้ว่าเธอกำลังจะพูดอะไรที่ยาวยืดอยู่แน่ๆมานั่งนี่ก่อนแล้วบอกครูสิว่าไปเจออะไรมา
1: ผมรับไม่ได้ครับที่พวกพี่ๆป.6ทิ้งมาไอติมริยาราดอ่ะ
2: อย่าบอกนะว่าเธอไปบ่นพี่ๆเขาน่ะ
1: ก็ใช่นะสิครับคนพวกนี้โตอยู่ป.6แล้วยังไม่รู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เลยต้องโดนสักหน่อย
2: โอ้ยจ้อยเอ้ยทำไมไปใช้วิธีที่ตรงเพ่งขนาดนั้นเล่า
1: ก็จ้อยไม่ชอบดีนะโลกของเราก็สกปรกหมักหมมแล้วก็มีแต่มลพิษเยอะแยะไปหมดแล้วไอ้พวกพี่ป.6เนี่ยยังจะมาทิ้งขยะไปทั่วอีก
2: โอเคงั้นเดี๋ยวครูจะรับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยครูจะช่วยพูดตักเตือนเพื่อนๆที่หน้าเสาธงให้นะ
1: ไม่พอครับ
2: ไม่พออะไรกันจ้อย
1: แค่นี้ไม่พอหรอกครับการตักเตือนเนี่ยมันยังน้อยไป
2: โอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมเธอต้องฉุนเฉียวขนาดนั้นด้วยล่ะจ้อย
1: จะไม่ให้ผมฉุนเฉียวได้ยังไงล่ะครับก็โลกของเราที่อยู่เนี่ยอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ได้อีก50 ปีพอถึงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะแย่ไปหมดจ้อยก็อายุยังไม่เท่าหลวงทองดีตอนนี้เลยจะมาซีมองเท่งเพราะคนที่ไม่รับผิดชอบต่อขยะของตัวเองพวกนี้ไม่ได้จ้อยไม่ยอม
2: อย่างนี้นี่เองเพราะว่าตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เลยเครียดที่มีคนไม่รักษาสภาพแวดล้อมใช่ไหมล่ะ
1: ใช่แล้วครับจ้อยน่ะจะต้องจัดการคนพวกนี้ให้ได้เลย
2: เฮ้ยเอาล่ะเห็นเธอไฟแรงแบบนี้เนี่ยครูก็มีไฟเหมือนกันเดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องนี้กันเลย
1: ฮะอะไรครับครูถึงกับต้องใช้ไฟเลยเหรอแต่การเผาไหม้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่สร้างมลพิษนะครับ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าไฟแรงที่ครูพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงการที่มีความกระตือรือร้นในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่างหากเล่า
1: แต่ครูพลบอกว่าครูพลมีไฟด้วยนี่นะ
2: อ๋อการมีไฟก็คือการที่กระตือรือร้นอยากจะทำเหมือนกันยังไงล่ะ
1: อ๋อหมายความว่าตอนนี้เราทั้งสองคนมีความกระตือรือร้นเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ก็ใช่นะสิเอาล่ะถ้างั้นเรามาลงมือกันเลย
1: ว่าแต่เราจะเริ่มลงมือจากตรงไหนล่ะครับครู
2: อ้าวก็ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอมีแผนที่จะจัดการแล้วนี่นา
1: คือว่าจ้อยก็พูดเพราะว่าฉุนเฉียวไปอย่างนั้นล่ะครับจ้อยยังไม่ได้มีแผนอะไรหรอก
2: อ้าวเธอเนี่ยนี่ครูอุตส่าห์มีไฟด้วยแล้วนะ
1: แล้วมันไม่มีวิธีจัดการกับปัญหาพวกนี้เลยหรอครับครู
2: ก็มันก็มีวิธีการจัดการเบื้องต้นนั่นแหละนั่นก็คือการไปเก็บขยะแล้วก็คัดแยกขยะให้เรียบร้อยอันไหนรีไซเคิลได้ก็เอามาใช้ใหม่เพื่อที่จะได้ไม่เปลืองพลังงานในการผลิตซ้ำอีกครั้งยังไงล่ะ
1: มีวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ไม่บอกงั้นเราไปกันครับ
2: เดี๋ยวจะไปไหนล่ะจ้อย
1: ไปเก็บขยะแล้วก็คัดแยกขยะไงล่ะครับจ้อยน่ะไฟแรงขึ้นมาอีกแล้ว
2: เดี๋ยวสิแต่ว่าครูมีสอนตอนบ่ายนะ
1: เอาหน้ามีเวลาว่างตั้ง8 นาทีไปเก็บขยะด้วยกันก่อนนะครับครู
2: โอ้เอ้ยอ่ะไปก็ไป
1: อย่าบ่นสิครับไหนครูพลบอกว่าครูพลก็กระตือรือร้นน่ะฮะมาแล้วมาเร็ว
2: ครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับ
1: ยี่ไปช่วยโลกกันไปช่วยโลกกัน

ไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

0: Thai PBS Podcast
1: มาฟังนิทานกันแล้วดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ wow. เอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมีนิทานมาฝากกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของนายพรานซึ่งได้บังเอิญไปเจอกับไก่ป่าที่ติดอยู่ในกับดักและได้ช่วยไก่ตัวนั้นเอาไว้ด้วยความสงสารค่ะและหลังจากนั้นนะคะโชคชะตาก็ได้นำพาหญิงสาวผู้งดงามให้มาเจอกับนายพรานและได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่งนั้นนายพรานได้ไปละเมิดคำขอของหญิงสาวที่เป็นภรรยาจนทำให้ทั้งสองต้องเจอเรื่องที่แปลกประหลาดไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าละเมิดคำขอกันในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยนะคะส่วนนิทานในเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าเจ้าชายเล่นสลับตัวนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าชายจอมซุกซนที่อยากจะหนีออกจากพระราชวังเพื่อไปเล่นสนุกกับเด็กสามัญชนบ้างแล้วพอเจ้าชายไปเจอกับเด็กคนหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายๆกันเจ้าชายจึงได้ขอเด็กคนนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าและสลับตัวกันในครั้งนี้นั่นแหละค่ะจึงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่เมืองแห่งนี้นั่นเองไปติดตามรับฟังนิทานในเรื่องที่สองของพี่ยามีกันเลยนะคะในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความพยายามจะฝึกซ้อมดนตรีโดยหวังว่าเขานั้นจะกลายเป็นนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ในเมื่อเขาซ้อมดนตรีอยู่คนเดียวนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเพลงที่ตัวเองบรรเลงมีความไพเราะมากในขณะที่เมื่อเขาไปแสดงดนตรีในที่สาธารณะเขากลับไม่ได้รับคำชมเลยเอ๊ะเพราะอะไรกันนะทำไมถึงไม่มีใครชมเขาเลยล่ะคะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันในนิทานเรื่องนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามั่นใจแต่ไร้ฝีมือนิทานภาษา

างไม้คนหนึ่งได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาไม้มาทำโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเข้าไปขายในเมืองบังเอิญได้พบกับไก่ฟ้าตัวหนึ่งติดอยู่ที่กับดักของนายพลานช่างไม้ได้เห็นไก่ฟ้าที่ร้องและดิ้นดุรนดุร้ายด้วยความเจ็บปวดก็บังเอิญเกิดความสงสารจึงได้ปล่อยไก่ฟ้าตัวนั้นออกจากกับดักในค่ำคืนนั้นได้มีเสียงเคาะประตูบ้านเมื่อช่างไม้ได้ไปเปิดประตูออกก็ได้พบหญิงงามคนหนึ่งได้ยืนอยู่ฉันหลงทางมาฉันไม่มีญาติมีที่ไหนขอให้ฉันพักอยู่ด้วยคนเถอะนะจ๊ะฉันจะตอบแทนท่านด้วยการทำงานบ้านทุกอย่างให้ก็ได้ช่างไม้ได้ยินยอมให้หญิงสาวอาศัยอยู่ด้วยนางได้ช่วยทำงานบ้านซักผ้าหุงหาอาหารและปัดกวาดเช็ดถูเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปไม่นานนักช่างไม้ก็ได้แต่งงานกับหญิงงามคนนั้นและได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันอย่างมีความสุขภรรยาของช่างไม้นั้นเป็นคนที่ไม่ยอมกินเนื้อไก่แต่วันนึงช่างไม้ได้เห็นว่าภรรยานั้นทำงานบ้านจนเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยจึงได้ซื้อไก่มาปรุงเป็นอาหารเย็นแล้วก็หลอกภรรยาว่าอาหารจานนี้เป็นเนื้อกระต่ายพอภรรยาของเขาได้กินไก่เข้าไปเพียงแค่คำเดียวก็เกิดอาการไม่สบายและล้มลงจากโต๊ะในทันทีร่างของหญิงสาวได้กลายเป็นไก่ฟ้าที่งดงามและวิ่งหนีหายออกไปจากบ้านในทันทีช่างไม้จึงได้รู้ทันทีว่าที่แท้แล้วภรรยาของเขาก็คือไก่ฟ้าที่เขานั้นเคยช่วยชีวิตในป่านั่นเองช่างไม้ได้ออกตามหาภรรยาไก่ฟ้าของเขาจนทั่วทั้งป่าวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีช่างไม้ก็ไม่ได้มีโอกาสได้พบกับไก่ฟ้าผู้ที่เป็นภรรยาของตนอีกเลยเขาจึงได้แต่อยู่กับความเศร้าและเสียใจและไม่ยอมแต่งงานกับหญิงใดอีกเลยจนชั่วชีวิตของเขา

ทั้งที่ทุกอย่างเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยความที่นายพรานผู้ใจดีของเราละเมิดคำขอของภรรยาที่บอกว่าภรรยานั้นจะไม่กินไก่เมื่อนายพรานนำเนื้อไก่มาให้ภรรยาได้กินเวทมนต์บางอย่างก็ได้เสื่อมคลายลงไปค่ะและภรรยาก็ได้กลายเป็นไก่ตามเดิมนั่นจึงทำให้เขาทั้งสองไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่แหละนะในบางครั้งเมื่อมีใครบางคนขออะไรเราไว้ว่าไม่ต้องการเราก็ควรที่จะเข้าใจเขานะคะแล้วก็ไม่ขยันขยอเขาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีเอาได้เหมือนกับนายพรานที่ได้ละเมิดคำขอของภรรยาจนสุดท้ายก็ต้องสูญเสียทุกอย่างไปนั่นเองเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยในนิทานเรื่องที่2นี้เป็นเรื่องราวของเจ้าชายองค์หนึ่งค่ะที่หนีออกมาจากเมืองและคิดว่าอยากจะเล่นสลับตัวกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกชาวนาที่ค่อนข้างมอมแมมการสลับตัวในครั้งนี้ค่ะกำลังจะนำพาเจ้าชายไปพบกับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะทำให้เจ้าชายเติบโตไปเป็นพระราชาที่เยี่ยมยอดเจ้าชายของเราไปเจอกับเรื่องอะไรเข้าให้นะทำไมถึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเจ้าชายเล่นสลับตัว

0: กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งพระองค์ต้องการที่จะออกไปสำรวจข้างนอกพระราชวังในขณะที่พระองค์ออกไปสำรวจนอกพระราชวังอยู่นั้นบังเอิญเจ้าชายไปเจอกับเด็กชายชาวนาคนหนึ่งหน้าตาเหมือนกับพระองค์เป๊ะเจ้าชายรู้ว่าถ้าพวกเขาสลับเสื้อกันความฝันของพระองค์ก็จะเป็นจริงเด็กชาวนาตกลงแล้วทั้งสองก็ได้เปลี่ยนเสื้อสลับกันทันทีที่พวกเขาได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มีมือมาจับที่ไหล่ของเจ้าชาย
1: อยู่นี่เองนะเจ้าหนูข้านึกว่าเจ้าหายไปไหนซะอีกมารีบมาช่วยข้าทำนาแล้ว
0: เสียงแหบเสียงหนึ่งได้พูดขึ้นเจ้าชายได้ถูกพาตัวไปทำงานในนางานนั้นหนักมากและเมื่อเจ้าชายทำงานเสร็จพระองค์ก็รู้สึกหิวมากเช่นกันแต่พระองค์ได้เสวยแค่ซุปใสและใส่ขนมปังเป็นอาหารเย็นเท่านั้นวันต่อมาเจ้าชายและเด็กชายชาวนาก็มาเปลี่ยนเสื้อกัน
2: ถ้าฉันได้ขึ้นเป็นพระราชาฉันสัญญาว่าจะไม่มีใครที่จะต้องหิวโหยแบบฉันในวันนี้ขอบใจมากที่ทำให้ฉันได้รู้ความจริงว่าข้างนอกพระราชวังนี้เป็นอย่างไรพระองค์ได้ตรัสกับเด็กชายและเมื่อเจ้าชายได้โตขึ้นและได้เป็นพระราชาพระองค์ก็ไม่ลืมสัญญาพระองค์ได้พัฒนาบ้านเมืองและทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ว้าวถึงแม้ว่านี่จะเป็นการเล่นซุกซนแต่ความซุกซนของเจ้าชายก็นำพาให้เจ้าชายได้ไปเรียนรู้ชีวิตของเด็กคนอื่นว่าเด็กๆทุกคนภายในเมืองนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและหิวโหยมากแค่ไหนการได้รับบทบาทเป็นลูกของชาวนาเพียงแค่วันเดียวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนี่แหละค่ะที่เขาว่ากันว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วนั้นคือการได้ลงมือปฏิบัติและได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงดูสิคะทุกอย่างเลยกลายเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อเจ้าชายและประชาชนทุกคนนั่นเองถือว่าเป็นความโชคดีของชาวเมืองแห่งนี้จริงๆเลยสุดยอดไปเลยนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวของชายหนุ่มผู้มั่นใจในตัวเองเป็นอย่างสูงว่าตัวเองนั้นสามารถเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะที่สุดและในวันหนึ่งเขาก็ได้บรรเลงเพลงแบบสดๆท่ามกลางสายตาของประชาชนมากมายไปดูกันค่ะว่าจะได้ผลตอบรับอย่างไรบ้างไปรับฟังเรื่องราวนี้กันได้เลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามั่นใจแต่ไร้ฝีมือไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: นักดนตรีที่ไร้พรสวรรค์ผู้หนึ่งผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเล่นดนตรีใดๆเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเขากำลังใช้เวลาวันทั้งวันในการซ้อมดนตรีอยู่กับบ้านวันหนึ่งในขณะที่ซ้อมดนตรีอยู่นั้นชายหนุ่มพบว่าเสียงของพิณช่างไพเราะยิ่งนักชายหนุ่มจึงได้ทึกทักขึ้นมาว่าเป็นเพราะว่าฝีมือในการเล่นของตนเองโดยไม่ทันได้สังเกตว่าที่ผนังบ้านบุด้วยปูนทำให้เสียงเครื่องดนตรีนั้นสะท้อนและไพเราะยิ่งนักด้วยความมั่นใจในฝีมือของชายหนุ่มชายหนุ่มนั้นจึงได้กล้าออกมาเล่นดนตรีที่หน้าบ้านเข้าไปสมัครเล่นดนตรีที่เวทีแห่งหนึ่งเมื่อลงมือเล่นชายหนุ่มเล่นได้แย่มากจนผู้คนที่อยู่ข้างล่างทนไม่ไหวบ้างก็ลุกหนีบ้างก็สะบดคำด่าในขณะที่อีกหลายคนคว้างปาสิ่งของขึ้นมา
1: เฮ้ยนี่เจ้าเล่นดนตรีอะไรของเจ้าเนี่ยฮะเสียงใช้ไม่ได้เลยนะ
2: นั่นน่ะสิไม่เห็นจะไพเราะเลยทำไมถึงมั่นใจได้ขนาดนี้นะเนี่ย
1: เฮ้ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
0: นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งเราจะรู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนเมื่ออยู่ในที่ที่คุ้นเคยแต่เมื่อก้าวสู่โลกภายนอกเราอาจจะรู้สึกด้อยค่าในทันใดนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งเราจะรู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนเมื่ออยู่ในที่ที่คุ้นเคยแต่เมื่อก้าวสู่โลกภายนอกเราอาจจะรู้สึกด้อยค่าลงไปในทันใด

เพลงได้ไพเราะน่ะคงเป็นเพราะว่าความมั่นใจในตัวเองที่มีมากจนเกินไปแล้วสิคะโถพอมาเจอคนอื่นแสดงความเห็นต่อการบรรเลงเพลงเข้าให้ก็เจ็บใจแล้วก็ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอีกด้วยแล้วแบบนี้จะเก่งได้ยังไงล่ะคะเนี่ยถ้าอยากจะเก่งขึ้นยังไงก็ต้องรู้จักลดความมั่นใจในตัวเองลงสักนิดหน่อยแล้วก็น้อมรับความเห็นของผู้อื่นด้วยนะเอาละค่ะเจ้านิทานในส่วนของพี่ยามีกำลังไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเจ้าจอยต้องรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมาเพราะความบ้าย่อหลงไหลในคำชมจนต้องตกอยู่ในความเครียดไปติดตามเรื่องราวสนุกๆและความหมายของคำว่าบ้าย่อพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันได้เลยนะคะ

0: 爬山奴。
1: ลุงทองดีเดินผ่านมาที่หน้าบ้านของเจ้าจ้อยแล้วเห็นเจ้าจ้อยนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดคล้ายว่ากำลังเครียดมากๆและด้วยความเป็นห่วงลุงทองดีจึงแวะเข้าไปถามไถ่จนรู้ว่าเจ้าจ้อยนั้นกำลังเครียดกับการที่จะต้องทำการบ้านจำนวนมหาศาลที่ตัวเองรับมาเพราะหลงไหลในคำชมของเพื่อน
2: เฮ้ยต้องเสียทันไหมล่ะนี
3: ่อ้าวเจ้าจ้อยเอ็งทำอะไรอยู่ทำไมถึงได้ดูหน้าเครียดขนาดนั้นล่ะฮะ
2: พอดีว่าจ้อยมีการบ้านเยอะนะจ๊ะจ้อยก็เลยเครียดแล้วอีกอย่างนึงอ่ะจ้อยก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันพรุ่งนี้หรือเปล่าด้วยอ่ะ
3: ปกติการบ้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นงานเล็กๆน้อยๆเพื่อทบทวนความรู้ไม่ใช่เหรอทำไมถึงจะเสร็จไม่ทันส่งพรุ่งนี้ล่ะ
2: คือว่าอันนี้เป็นการบ้านที่เป็นงานกลุ่มปกติแล้วมันก็ต้องทำหลายคนนะจ๊ะลุง
3: อ้าวก็แล้วถ้าทำหลายคนทำไมเองถึงมานั่งทำงกๆอยู่คนเดียวแบบนี้เล่า
2: คือเรื่องนั้นคือว่า
3: น้อยนี่เองถูกเพื่อนเอาเปรียบใช่ไหมที่ไหนเพื่อนเองคนไหนที่เอาเปรียบแล้วไม่ยอมมาช่วยเองทำงานน่ะเดี๋ยวข้าจะไปบอกครูพลให้
2: เดี๋ยวที่ลุงไม่ใช่อย่างนั้นใจเย็นๆก่อน
3: แต่ว่าเองต้องมาเดือดร้อนทำงานอยู่คนเดียวเพราะมีเพื่อนที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะข้าไม่ยอมหรอก
2: คืออันนี้จริงแล้วจ้อยเป็นคนรับงานมาทำคนเดียวเองนั่นแหละจ้ะลุง
3: อ้าวงานเยอะงานหนักกลัวทำไม่ไหวแต่ว่าดันรับงานมาทำคนเดียวเนี่ยนะนี่มันอะไรกันเจ้าจ้อย
2: ก็เพื่อนๆชมว่าจ้อยเก่งจ้อยน่ะทำการบ้านถูกเสมอและเพื่อนๆก็บอกว่าถ้าจ้อยทำคนเดียวบางทีอาจจะออกมาดีกว่าการที่ให้เพื่อนมาช่วยก็ได้แต่เพื่อนๆก็ยังบอกว่าการบ้านที่จ้อยทำนะต้องเจ๋งที่สุดจ้อยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเพื่อนพูดถูกไอ้โดนใจจ้อยจ้อยก็เลยรับมาทำคนเดียวนะจ๊ะ
3: ปัดโทเจ้าจ้อยเอ้ย
2: ลุงอย่าบ่นจ้อยลี
3: เอ็งเนี่ยมันบ้ายอซะจริงดูสิเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาเหนื่อยอยู่คนเดียวเพราะอาการบ้ายอเนี่ย
2: บ้ายอบ้ายอมันคืออะไรล่ะจ๊ะลุงมันต้องเป็นคำว่าจอยแน่ๆเลยอ่ะ
3: มันก็ไม่ใช่การว่าแบบเสียๆหายๆหรอกนะ
2: แต่มันเป็นการที่ว่าจอยอยู่ดีอ่ะลุงบอกความหมายของคำนี้มาเลย
3: คำว่าบ้ายอที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงการหลงไหลในคำชื่นชมยังไงล่ะ
2: จะไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะลุงเพราะว่าที่เพื่อนพูดมามันก็มีส่วนถูกทั้งนั้นเพราะจ้อยอะทั้งเก่งทั้งเจ๋งทั้งเป๊ะเป็นไงครบครันเลยเชียว
3: ยังจะหลงตัวเองอีก
2: เขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองต่างหากล่ะจ้ะลุง
3: เฮ้ยมั่นใจเข้าไปถ้างั้นก็ช่วยมั่นใจกับการทำการบ้านให้เสร็จด้วยล่ะ
2: ลุงจะไม่ช่วยจ้อยหน่อยหรอนิดนึง
3: แล้วข้าจะไปช่วยอะไรเองได้ล่ะข้าไม่ได้เลี้ยงกับเองนี่นะ
2: โอ้ยลุงอ่ะไม่มีน้ำใจเลย
3: ไม่ต้องมาโหอะไรทั้งนั้นรับปากคนอื่นมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ได้แล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนด้วยว่าคราวหลังเนี่ยอย่าบ้ายอให้มากจนตัวเองต้องมาเดือดร้อนแบบนี้อีกเข้าใจไหม
2: ถ้าจะเทแล้วต้องเหนื่อยแบบนี้คราวหลังจอยไม่เทดีกว่า
3: สมนำหน้ายากเทนักก็ตั้งใจทำการบ้านแบบเท่ๆไปนะข้าไปก่อนละ
2: เฮ้ยไม่น่าไปลงเชื่อคำพูดของไอ้แดงไอ้สิงเลยเจ็บใจจริงๆว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
5: มองหาอะไร
1: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
4: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
4: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
7: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5: วันนี้ดิฉันนางสาวเจนกิจณัฐไทยสงฆ์กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในนามตัวแทนคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโดยรายการนี้นำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในแง่มุมต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยออกอากาศทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีควบคุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่9มิถุนายน2564สำหรับในวันนี้ทางรายการของเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปมาพูดคุยในหัวข้อกัญชายาวิเศษจริงหรือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์พฤกษานันท์หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก่อนจะไปพูดคุยกับท่านก็ขอเฉลยคำตอบของสัปดาห์ที่แล้วที่คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลกับทางรายการกันเข้ามานะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่ทางรายการได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องเภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์ต่างกันอย่างไรวันนี้ดิฉันจะมาเฉลยคำตอบให้ทราบกันนะคะกับคำถามที่ถามว่าการซื้อยาทางออนไลน์มีความเสี่ยงอันตรายอย่างไรบ้างคำตอบก็คือการซื้อยาออนไลน์มีความเสี่ยงอาจทำให้ได้รับยาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเช่นใช้แล้วไม่เห็นผลเสียเงินโดยไม่คุ้มค่าได้รับอันตรายจากสินค้าโฆษณาหลอกลวงเป็นต้นที่สำคัญคือการขายยาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตถือว่าผิดกฎหมายค่ะสำหรับผู้ที่ตอบถูกทางเราจะติดต่อกลับไปเตรียมรับของได้เลยนะคะ
7: กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเรื่องกัญชาโดยมุ่งเน้นกัญชาทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการรักษาส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562เปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยได้รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนของกัญชาได้อย่างคุ้มค่าซึ่งการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยนั้นจะต้องยื่นขออนุญาตกับอย.โดยผู้ที่จะขออนุญาตปลูกต้องเป็นหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาวิสาหกิจชุมชนหรืออื่นๆแต่ต้องมีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐทั้งนี้อย.ได้ขับเคลื่อนให้มีการนำส่วนต่างๆจากกัญชามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพอาทิอาหารยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรยกเว้นส่วนของช่อดอกและเมล็ดกัญชายังคงถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษและต้องควบคุมการใช้อย่างระมัดระวังการปลดล็อกกัญชาให้ใช้ส่วนต่างๆนับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: กัญชาในความคิดของคุณคืออะไรยาเสพติดหรือเพื่อสมุนไพรช่วงเวลานี้นะคะเราจะเห็นทั้งสองมุมของกัญชามีคนป่วยมากมายที่หันหน้าเข้าหากัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาและมีคนป่วยมากมายที่ต้องเข้ารับรักษาเพราะใช้กัญชาเกินขนาดเราต้องเลือกใช้กัญชาอย่างชาญฉลาดจากพืชชนิดนี้ที่อยู่กับมนุษย์มาเนิ่นนานรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะจากกระแสข่าวเกี่ยวกับกัญชาทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายกัญชาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของคนไทยในสังคมมาได้นานหลายเดือนแล้วบ้างก็ว่ากัญชาเป็นสารเสพติดที่ทำให้อาการประสาทหลอนไม่ดีบ้างก็ว่ากัญชาเป็นเหมือนยาวิเศษสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แถมยังสามารถรักษาได้สารพัดโรคอีกด้วยแล้วความเป็นจริงนั้นเป็นเช่นไรเราสามารถเชื่อถือข้อมูลทางด้านใดได้บ้าง
8: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอสวัสดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์โพพฤกษานันท์หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก่อนอื่นก็ขอเรียกท่านอาจารย์แทนชื่อจริงนะคะ
9: ครับสวัสดีครับคุณลุงครับผม
8: ค่ะประวัติเรื่องราวของกัญชามีที่มาอย่างไรบ้างคะอาจารย
9: ์ก ครับผมเรื่องนี้เป็นที่สนใจนะครับเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนทั่วไปของโดยเฉพาะคนไทยเราที่เกี่ยวกับเรื่องกัญชาแต่ว่าครับก็มีข้อค้นพบตามตำราคัมภีร์ทั่วไปหรือตำรับยาก็จะมีอยู่ในตามภาพอยู่ในฝาผนังพระอุโบสถวัดใหญ่ๆหรือวัดทางเหนือที่ส่วนมากนะครับที่ทางอีสานแถบอีสานล่างก็จะมีเยอะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักฐานทางกัญชาแนะนำต้นกัญชามาเป็นภาพฝาผนังก็ตั้งแต่ยุคสมัยพระนารายณ์มาแรกนะรัฐบาลไทยก็จะถือว่าเป็นกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท5ก็ยังไม่มีเปิดเผยอะไรกันมากนะครับอันนี้ก็ช่วงแรกก็ประวัติเรื่องกัญชาคร่าวๆนะครับ
10: ความรู้เกี่ยวกับกัญชาในปัจจุบันมีอะไรบ้างคะอาจารย
9: ์ปัจจุบันนี้ตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับกระแสแรงมากมีการพูดถึงกัญชากันมากเลยเราต้องนำกัญชาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทำมาเป็นเครื่องปรุงอาหารด้วยแต่ว่ามีข้อมูลมาจากการสืบค้นจากต่างประเทศเนี่ยประยุกต์ไปอย่างหนึ่งอเมริกาอย่างเงี้ยครับอเมริกามันมีหลายรัฐครับมี50 รัฐแต่รัฐก็สามารถออกกฎหมายได้แตกต่างกันรัฐหนึ่งก็เทียบเท่ากับไทยก็เท่ากับประเทศไทย1 ประเทศทีนี้เราจะเอาเปรียบเทียบจากอเมริกามาว่าอเมริกาบางรัฐเขาเปิดกัญชาเสรีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ซึ่งบางรัฐก็ไม่มีนะครับจากการสืบค้นอันนี้ก็ทำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางการปัจจุบันนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยสำหรับซับซ้อนอยู่เหมือนกันความรู้เกี่ยวกับการทางปัจจุบันนะครับ
11: เพื่อป้องกันการถูกหลอกให้ได้รับผลิตภัณฑ์ยากัญชาที่ไม่ปลอดภัยผู้ป่วยที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยากัญชาไม่ควรซื้อสารสกัดกัญชาน้ำมันกัญชาใช้เองเพราะอาจหลงเชื่อผู้แอบอ้างนำสารสกัดกัญชาผิดกฎหมายมาขายรักษาโรคจึงควรเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ได้รับใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขโดยหากพบการกระทำผิดกฎหมายเช่นการขายผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาน้ำมันกัญชาผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วนอย.1556หรือตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากแอปพลิเคชันเช็คชัวร์แชร์ของอย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาทางการแพทย์อย.จะร่วมผลักดันและส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนต่อไปด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: สำหรับคำถามในช่วงที่2ที่อยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะเดิมกัญชาเป็นยาวิเศษจริงหรือไม่สารสกัดจากพืชกัญชามีประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างไร
9: ต้องจากหลักฐานข้อมูลต่างๆก็คำว่ายาวิเศษนี้มันเป็นภาษาพูดว่าคนทั่วไปเมื่อได้รับรักษาด้วยกัญชาแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นยาวิเศษแต่ว่ายาวิเศษคือรักษาได้ทุกโรคเยอะมากหลักฐานข้อมูลต่างๆทั้งในต่างประเทศและในประเทศของเราก็พบน้อยทั้งในต่างประเทศก็จะพบในรูปแบบของบทความทางวิชาการมากกว่าส่วนบทความวิจัยพูดในการรักษาโรคเนี่ยจริงหรือไม่อันนี้ก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็กัญชาเนี่ยเป็นพืชที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทพอจิตประสาทก็เข้าไปที่คนไทยรู้กันทั่วไปก็คือสาร THC THC นี่ก็มีผลต่อสมองและร่างกายแต่สารเนี้ยตัวเนี้ยทำให้เกิดอาการเมาเบิกบานเจริญอาหารครับแต่ก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันนะครับมีผลข้างเคียงทั้งระยะสั้นก็ทำให้เริ่มต้นใหม่ๆคนที่ทานใหม่ๆนึกว่ากัญชายาวิเศษสรรพคุณรักษาได้ทุกโรคหยุดเอาไม่ได้ครับมันมีโดสของมันเช่นเขาโดยทั่วไปภูมิปัญญาชาวบ้านแพทย์ไทยก็บอกว่าให้2หยดก็คือหยดใต้ลิ้นแค่เพียง2หยดบางคนก็หยด2 3ก็มีโทษเหมือนกัน
10: ค่ะ
9: 4 5ก็มีโทษโอเวอร์โดสเลยมากแต่ถ้าหยด2หยดเพื่อเข้าไปรักษาเข้าไปแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็เกิดผลข้างเคียงเกิดการเสพติดสติปัญญาก็เสื่อมเกิดการหวาดระแวงวิตกอะไรก็ผลข้างเคียง
10: ครับผมค่ะปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาโรคอย่างไรบ้างคะอาจารย
9: ์แต่ของคนไทยที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้กัญชาในทางการแพทย์ในการรักษาโรคเนี่ยส่วนมากก็จะนำมาจากในตำรับยาแพทย์แผนไทยนะครับเช่นสุกไสยวาดซึ่ง งเหลืองยาไผ่สาลียาแก้โรคจิตยาแก้เส้นแก้ลมแก้เอ็นมีทั้งหมด6ตำรา6ตำราเนี่ยก็มาจากคัมภีร์แพทย์แผนโบราณมีคัมภีร์ของขุนโสภิตบรรลักษ์คัมภีร์ของอายุรเวทศึกษาคัมภีร์ของแพทย์แผนไทยปัจจุบันนะครับซึ่งคัมภีร์เนี้ยกระทรวงสาธารณสุขก็เก็บรวบรวมไว้นะครับถือว่าเป็นตำรับเป็นตำรับยาโบราณครับ
8: ค่ะ
9: ว่าเช่นตำรายาสุขายาเนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็มีอะไรบ้างส่วนผสมของตำรายาสุขายาก็จะมีการบูนมีใบสะเดามีมะแว้งมีลูกจันทร์แล้วก็ตามด้วยใบกัญชา
8: อ
9: ะไรมาปอกโบราณเลยเช่นขึ้นต้นข้อหนึ่งว่าการบูนต้องหนึ่งส่วนส่วนที่สองใบสะเดาก็สองส่วนประมาณลูกจันทร์ก็สามส่วนพริกไทยก็สี่ส่วนนักเรียนลำดับเลยถึงห้าส่วนสุดท้ายใบกัญชาหกส่วนเนี่ยกัญชาจะมาอยู่สุดท้ายและมีจำนวนหกส่วนเหล่านี้เป็นต้นนี่เรียกว่าตำรายาสุขสายาซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันแล้วก็มีตำรายาอื่นที่วัดจารึกวัดโพมีเยอะนะครับหลายตำราพอไปเดินดูก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่วัดโพเป็นตำราพวกอุจจของในรัชกาลที่สองก็มีครับเกี่ยวกับเรื่องตำยาเก
8: ี่
9: ยวกับเรื่องตำรับยาในการรักษาโรค
8: ไปที่คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะสิ่งที่ผู้ใช้สารสกัดกัญชาต้องรู้มีอะไรบ้างคะอาจารย
9: ์ครับมีสำคัญมากนะครับ
8: ค่ะ
9: แล้วก็ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มาก
8: ค่ะ
9: ทำให้เกิดอาการมึนงงเกินเมาแล้วก็มีผลข้างเคียงแต่เราใช้ในปริมาณที่พอรักษาใช้ในปริมาณที่พอดีอ
8: ัน
9: นี้ผู้ป่วยที่สำคัญที่สุดก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะ
8: ครับค่ะ
9: ทั้งจิตอาการเกิดอาการมันเกิดจากว่าหลังจากที่เราใช้ไปในครั้งแรกจะเป็นยังไงแต่ว่าแนะนำคนที่เริ่มใช้ควรจะใช้ก่อนนอนแล้วก็มีผู้ดูแลใกล้ชิดจะคอยสังเกตหากมีปัญหาหรือผลกระทบที่แตกต่างหรือมีอาการที่ผิดปกติก็ให้ปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะครับบางคนที่ใช้ยาอื่นหรือทานยาอื่นเป็นประจำก็ควรจะปรึกษาแพทย์ดังนั้นตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ต้องไปให้แพทย์เป็นคนสั่งจ่ายนะครับต้องไปตรวจอาการแล้วถึงจะใช้ได
8: ้
9: บางคนจะใช้โดยพลาดการไปซื้อมาแล้วก็ใช้เองอย่างนี้อาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยนะครับ
8: ค่ะ
9: ก็ฝากมีไว้ด้วยนะครับผม
8: ขอบพระคุณค่ะสำหรับคำตอบนะคะท่านอาจารย์ค่ะ
9: ค
8: ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลมากมายได้ที่เพจ Facebook FDA People คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่ากัญชายาวิเศษจริงหรือตอบเข้ามากันเยอะๆนะคะ
12: ในปัจจุบันมีโรคภัยเกิดขึ้นมากมายส่งผลให้มีการคิดค้นและพัฒนาตัวยาใหม่ๆมาใช้ในการรักษาโรคมากขึ้นและหนึ่งในนั้นคือกัญชาทางเลือกในการรักษาที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์คุณรู้จักกัญชาดีหรือยัง
13: อ๋อกัญชาเป็นยารักษาโรคได้
12: จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้หรือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลยาเสพติดให้โทษพิจารณาแล้วเห็นว่ากัญชาสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้จึงพัฒนากฎหมายให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามมาตรฐานของหลักวิชาการที่เหมาะสมภายใต้การควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ อย.ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำพืชกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ซึ่งประกาศดังกล่าวจะส่งเสริมให้ผู้ปลูกผู้ผลิตและผู้ที่ต้องการใช้รักษาโรคสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์และรู้แนวทางในการขออนุญาตปลูกและผลิตอย.จึงได้เปิดเว็บไซต์ www.cannabis.fda.moph.go.th เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนแล้วกัญชาทางการแพทย์คืออะไรกัญชาทางการแพทย์คือการนำพืชกัญชาหรือสารสกัดที่ได้จากพืชกัญชาไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดและรักษาผู้ป่วยหรือทำการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคต่างๆ
14: แล้วไอ้ผลิตภัณฑ์ยาสารสกัดจากกัญชามันเป็นไงล่ะครับ
11: ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาที่นำมารักษาโรคมี4รูปแบบได้แก่รูปแบบที่1ยาสารสกัดกัญชาที่เป็นยาแผนปัจจุบันรูปแบบที่2ตำรับยากัญชาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทยตามที่ประกาศไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขรูปแบบที่3น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชาซึ่งเป็นตำรับยาที่ผลิตโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรูปแบบที่4ตำรับยาที่ปรุงขึ้นโดยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปัจจุบันนี้มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ยากัญชามีประโยชน์ในการรักษา6โรคหรือภาวะอาการได้แก่ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษาภาวะปวดประสาทส่วนกลางที่ใช้วิธีรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผลภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักน้อยการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตนอกจากนี้ยังมีอีก4กลุ่มโรคที่น่าจะได้รับประโยชน์จากสารสกัดกัญชาคือโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์โรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคอื่นๆที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการว่าน่าจะได้รับประโยชน์และสุดท้ายใช้ได้ในโรคหรืออาการที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสมควรได้รับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพท

0: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
2: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
4: โอ้โหมาเยอะเลย
5: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
4: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
5: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
4: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
7: สวัสดีค่ะ
8: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสารปกครองนครสวรรค์ค่ะโดยสำนักงานสารปกครองนครสวรรค์ได้แจ้งปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการซึ่งมีรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขกดภายในดังนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์เบอร์056-219-234หากต้องการปรึกษาคดีหรือหารือข้อกฎหมายกดหมายเลขภายใน1203-1206หรือ1216ค่ะหากต้องการสอบถามความเคลื่อนไหวคดีและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กดหมายเลขภายใน1210-1213-1206หรือ1203ติดต่องานบริหารทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับงานคดีกดหมายเลขภายใน2222หรือ2226ค่ะทั้งนี้การปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
9: มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักงานสารปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามสารปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบอิโดเนชั่นเพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี1342380738หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
7: และปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคลาวค่ะโดยภายในออคลาวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
8: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์มาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ
10: สวั

0: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
1: ์สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด

0: การจะได้รับประโยชน์แล้วข้าราชการผู้นั้นค่ะจะได้รับการตอบแทนความดีความชอบไม่ว่าจะเป็นคำชมเชยหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะหากข้าราชการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยก็อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบหรืออาจถูกดำเนินการทางวินัยต่อไปได้เช่นกันค่ะดังตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันค่ะเป็นกรณีของข้าราชการรายหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อประชาชนนะคะไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการลาและก็มาปฏิบัติราชการสายบ่อยครั้งค่ะพฤติกรรมเช่นนี้ค่ะกฎหมายกำหนดโทษทางวินัยไว้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ท่านจำกัดชุมพลวงศ์ท่านรองอธิบดีศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อข้าราชการมาสายหยุดลาพักผ่อนโดยไม่รอคำสั่งอนุญาตและบริการไม่สุภาพต่อประชาชนมีโทษทางวินัยอย่างไรค่ะรายละเอียดของคดีนี้นะคะเป็นเช่นไรตอนนี้ท่านจำกัดอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ดครับและสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ค่ะท่านคะถ้าพูดถึงการถูกดำเนินการทางวินัยข้าราชการนั้นนะคะนอกจากจะทำให้เสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศแล้วนะคะบางทีค่ะก็อาจจะเสียอนาคตด้วยเพราะจะต้องมีการบันทึกประวัติไว้นะคะว่าเวลาไปสมัครงานที่ไหนก็อาจจะไม่มีใครกล้ารับใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่เลยครับคุณเบิร์ดครับ
0: ค่ะ
1: เป็นข้าราชการนี่ถ้าไปโดนสอบสวนทางวินัยก็ดีหรือว่าโดนลงโทษทางวินัยก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเป็นสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับคุณเบิร์ตที่คนในสังคมนั้นจะต้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมความประพฤติของแต่ละคนนะครับให้อยู่ในทำนองครองธรรมแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เป็นที่มาของเรื่องการที่จะต้องมีในเรื่องของวินัยของข้าราชการนะครับเพราะว่าการจะหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นไปบัดหน้าที่โดยเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการกระทำผิดเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ครับรวมทั้งการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มีการลงโทษนั้นก็เป็นเรื่องยากเช่นกันด้วยเหตุนี้ครับคุณเบิร์ตข้าราชการทุกคนจึงมีหน้าที่ครับที่จะต้องรักษาวินัยซึ่งวินัยเนี่ยนะครับก็คือกรอบที่ให้ข้าราชการทุกคนยึดถือปฏิบัติครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้สำนึกอยู่เสมอครับว่าจะประพฤติแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดผู้ที่มีวินัยเท่านั้นนะครับจึงจะเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติงานเป็นผลสำเร็จด้วยดีและทำให้ประชาชนนั้นมีความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครับ
0: ค่ะท่านคะแล้ววินัยค่ะและการรักษาวินัยราชการนะคะมีกฎหมายกำหนดข้อปฏิบัติไว้อย่างไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็ต้องไปดูในมาตรา82ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551ครับซ
0: ึ่
1: งได้กำหนดไว้อย่างนี้ครับคุณเบิร์ดครับข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมครับ
0: ค่ะ
1: ประการที่สองก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติของคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการครับต่อมาก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือว่าความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจครับอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการนะครับต่อมาก็คือต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและก็ระเบียบของทางราชการต้องไม่ขัดขืนครับหรือว่าหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการแล้วก็ต้องเสนอความเห็นครับเป็นหนังสือทันทีเลยเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานั้นทบทวนคำสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันครับให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องปฏิบัติตามในข้อต่อมานะครับก็คือข้าราชการนั้นต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการครับจะละทิ้งหรือว่าทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นไม่ได้นะครับต่อมาก็คือต้องรักษาความลับของทางราชการต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคีและต้องช่วยกันครับในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและ

0: ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
1: ค่ะ
0: ต่อมาที่สำคัญด้วยนะครับก็คือต้องต้อนรับครับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
1: ค่ะ
0: ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครับและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
1: ค่ะ
0: ต่อมานะครับก็คือต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียนอกจากนี้นะครับก็คือการกระทำอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎกพ.ที่ออกตามความในมาตรานี้ครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะท่านคะมีข้อที่ควรปฏิบัติแล้วแล้วมีข้อห้ามอะไรด้วยไหมคะว่าห้ามทำแบบนั้นห้ามทำแบบนี้ค่ะ
0: มีครับคุณเบิร์ตครับก็จะอยู่ในมาตรา83ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้นะครับได้บัญญัติว่าข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้ครับประการแรกก็คือต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องบอกให้แจ้งนั้นถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วยครับต่อมาก็คือต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปนั้นเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราวครับ
1: ค่ะ
0: และต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนนั้นหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องไม่ประมาทเลินเล่อครับในหน้าที่ราชการต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือว่าเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนต้องไม่ไปเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทครับ
1: ค่ะ
0: และต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกดขี่หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือว่าคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎคพ.
1: ค่ะ
0: ต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่หรือว่าข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการและในประการสุดท้ายก็คือไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎกพ.ที่ออกตามความในมาตรานี้ครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะทีนี้เรากลับมาพูดคุยกันถึงคดีอุทาหรณ์นะคะที่วันนี้เราจะคุยกันค่ะท่านรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เป็นอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับคดีนี้นั้นทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก็เป็นนายแพทย์ครับประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับมอบหมายครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกในช่วงเวลา8โมงเช้าถึงตอนเที่ยงนะครับก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีประจำอยู่นั้นได้ร้องเรียนครับพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการลาและก็ได้มาปฏิบัติงานสายครับ
1: ค่ะ
0: อีกทั้งยังมีพฤติกรรมในเชิงก้าวร้าวหยาบคายต่อผู้รับบริการและผู้บังคับบัญชาด้วยครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในแห่งนั้นนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการในจังหวัดก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงผู้ฟ้องคดีครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบสวนหาข้อที่จริงต่างๆแล้วก็พบว่าผู้ฟ้องคดีมาทำงานสายหลายครั้งและในบางเดือนนั้นไม่สแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการเลยครับรวมทั้งในกรณีที่มีการลาพักผ่อนนั้นก็จะส่งใบลาในวันเดียวกับวันที่ลาแล้วก็ไม่รอฟังคำสั่งครับว่าผู้บังคับบัญชานั้นจะอนุญาตให้ลาพักผ่อนหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นอกจากนี้ก็มีพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสมต่อประชาชนผู้รับบริการตามที่มีการร้องเรียนจริงครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจึงได้มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี 5% เป็นเวลา3เดือนก็เป็นการลงโทษตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนะครับซึ่งทางผู้ฟ้องคดีนั้นเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้ฟ้องคดีได้อ้างเหตุผลไว้2ประการด้วยกันครับประการแรกนั้นผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและในประการที่2ผู้ฟ้องคดีก็โต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิด ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งลงโทษเลยครับ
1: ทั้งคาและศาลปกครองค่ะพิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง2ประการอย่างไรบ้างคะ
0: ในประการแรกนะครับคุณเบิร์ตครับที่ผู้ฟ้องคดีเขาโต้แย้งว่ากระบวนการสอบสวนนั้นเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็ปรากฏข้อเท็จจริงนะครับในสำนวนสอบสวนและรายงานการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงครับว่าคณะกรรมการนั้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว
1: ค่ะ
0: โดยผู้ฟ้องคดีได้บรรยายมาในฟ้องด้วยครับว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารดังแล้วซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาแล้วและหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยไม่ได้หลงประเด็นในการต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาแต่อย่างใดครับและแม้ว่าการแจ้งข้อกล่าวหานั้นจะเป็นการแจ้งในวันเดียวกันก็ตามแต่ก็เพียงการดำเนินการในส่วนรายละเอียดของกระบวนการสอบสวนที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งมิได้มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของหลักประกันความเป็นธรรมในการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา30วรรค1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
1: ค่ะ
0: ประกอบกับข้อ14และข้อ15ของกฎกพ.ฉบับที่18พ.ศ. 2540ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2535ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะ
0: และเมื่อคณะกรรมการนั้นเห็นว่าพยานหลักฐานต่างๆในสำนวนการสอบสวนเพียงพอแล้วที่จะพิจารณาลงมติว่าผู้ฟ้องคดีนั้นได้กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการสามารถประชุมพิจารณาลงมติได้โดยไม่จำต้องมีการประชุมอย่างน้อย3ครั้งตามที่กฎกพ.ฉบับที่18พ.ศ.2540ดังกล่าวนั้นซึ่งใช้ในการบังคับกับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้กำหนดไว้แต่อย่างใดครับดังนั้นข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่ากระบวนการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้มีการให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานหรือกระบวนการในเรื่องของการประชุมพิจารณานั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นครับและกระบวนการสอบสวนที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการมานั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วประการที่2ค่ะที่ผู้ฟ้องคดีได้อ้างว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาล่ะคะศาลมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างคะ
0: คดีนี้ผู้ฟ้องคดีนั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดใน2เรื่องด้วยกันครับคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งประเด็นนี้ศาลพิเคราะห์โดยพิจารณาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการฉบับที่12พ.ศ.2502ในข้อ1ได้กำหนดในเรื่องของเวลาทำงานดังนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นหยุดพักกลางวันเวลา 12:00 นถึง 13:00 นและในข้อ3ของประกาศดังกล่าวนะครับกำหนดว่าถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อความสะดวกนั้นก็ให้ทำได้ครับแต่เมื่อคำนวณเวลาทำงานรวมกันในสัปดาห์หนึ่งๆแล้วต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนรวมเวลาราชการในสัปดาห์หนึ่งๆดังกล่าวข้างต้นคดีนี้นะครับข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนการสอบสวนว่าทางโรงพยาบาลนั้นได้มีข้อตกลงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้นก็คือตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นครับผู้ฟ้องคดีจึงต้องมาปฏิบัติราชการตามเวลาดังกล่าวและเมื่อพิจารณาจากบัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดีแล้วจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมครับคุณเบิร์ตถึงเมษายนพ.ศ. 2555ผู้ฟ้องคดีลงเวลาปฏิบัติราชการก่อนเวลา 8:30 นเพียง2วันเท่านั้นครับ
1: ค่ะ
0: คือวันที่23มกราคม2555ซึ่งลงเวลาเข้าปฏิบัติราชการ 7.18 นและในวันที่24มกราคม2555ได้ลงเวลาเข้าไปปฏิบัติราชการ 8.24 นซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีนั้นมีพฤติกรรมการมาทำงานสายเป็นอาจินครับโดยไม่ใส่ใจระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการลงเวลามาปฏิบัติราชการที่ทางราชการได้กำหนดไว้ครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วกรณีของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาล่ะคะผู้ฟ้องคดีค่ะได้ปฏิบัติอย่างไรและผลของการพิจารณาของศาลปกครองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ในประเด็นนี้นะครับศาลได้พิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2535ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นครับ
1: ค่ะ
0: ระเบียบได้กำหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อนให้เสนอครับหรือว่าจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องขอเรียนก่อนอย่างนี้นะครับว่าแม้ว่าการลาพักผ่อนนั้นจะถือเป็นสิทธิ์ครับของข้าราชการที่จะลาพักผ่อนได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ลามีสิทธิ์ที่จะลาพักผ่อนเมื่อใดก็ได้นะครับหรือว่าจะลาจำนวนกี่วันตามสิทธิ์ที่มีเหลืออยู่ตามใจชอบโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการและผู้บังคับบัญชาไม่สามารถยับยั้งได้อันนั้นไม่ถูกต้องนะครับระเบียบจึงกำหนดให้ผู้ลานั้นต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและจะต้องอยู่รอให้ผู้มีอำนาจนั้นได้พิจารณาก่อนจะหยุดราชการไปทันทีไม่ได้ครับเมื่อผู้มีอำนาจได้พิจารณาและสั่งอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ทั้งนี้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลานั้นจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการและถ้ามีราชการจำเป็นถึงจะอยู่ในระหว่างการลาพักผ่อนผู้บังคับบัญชานั้นก็มีอำนาจที่จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้ครับ
1: ค่ะ
0: กรณีจึงเห็นได้ว่าการลาพักผ่อนนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ของข้าราชการแต่ข้อได้กำหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาว่าการลาในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่องานราชการหรือไม่ครับหากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเร่งด่วนที่จะต้องให้อยู่ปฏิบัติราชการหรือถ้าอนุญาตให้ลาแล้วอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการผู้บังคับบัญชาก็จะพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ลาก็ได้ครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะท่านคะซึ่งผู้ฟ้องคดีค่ะก็ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของการลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ในคดีนี้ข้อเท็จจริงนั้นได้ปรากฏตามสำนวนการสอบสวนครับว่าทางผู้ฟ้องคดีนั้นประสงค์จะลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25พฤศจิกายนในปีพ.ศ. 2554นะครับแต่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอใบลาพักผ่อนฉบับลงวันที่22พฤศจิกายนทางโทรสารต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับโดยได้มีการลงรับใบลาของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่23พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่ลานะครับและทางผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อรอฟังคำสั่งว่าผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้ลาพักผ่อนหรือไม่และก็ไม่คำนึงถึงผู้ป่วยที่มารอรับการตรวจรักษาซึ่งมีจำนวนมากครับในแต่ละวันทั้งยังไม่ปรากฏเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีจะหยุดราชการไปก่อนที่จะได้รับอนุญาตได้แม้จะปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาก็ได้อนุญาตนะครับให้ผู้ฟ้องคดีลาพักผ่อนก็ตามแต่ย่อมส่งผลกระทบต่อการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในช่วงวันที่ผู้ฟ้องคดีลาพักผ่อนครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากโรงพยาบาลนั้นต้องจัดให้มีแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดีอย่างกระทันหันครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้การบริการสาธารณะนั้นดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องการเสนอใบลาพักผ่อนของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นแล้วก็ไม่รอฟังว่าผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตหรือไม่นั้นจึงไม่เป็นไปตามข้อ26ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2535กรณีจึงเห็นได้ว่าพฤติการของการกระทำผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการและการลาพักผ่อนดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา82วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551อันเป็นความผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรงครับ
1: ค่ะท่านคะนอกจากเรื่องของการลาการเข้างานสายแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคุณเบิร์ดครับดังที่ได้เรียนแต่แรกนะครับว่ามีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช้วาจาที่ไม่สุภาพครับต่อประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลด้วยครับ
1: ค่ะ
0: โดยพฤติกรรมที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นแพทย์นะครับแสดงออกต่อผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษานั้นมีลักษณะที่แสดงถึงการไม่ต้อนรับและไม่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนมีการดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและฐานไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนและดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้ติดต่อราชการตามมาตรา82วงเล็บ2และวงเล็บ8และมาตรา83วงเล็บ9แห่งพระบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเช่นกันครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการในรายงานสอบสวนว่าผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ข้าราชการในฐานะผู้ให้บริการจะพึงปฏิบัติไม่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาโดยการให้บริการของแพทย์ที่ดีที่พึงกระทำต่อประชาชนผู้มารับบริการซึ่งปรากฏว่าในคดีนี้นะครับประชาชนผู้มารับบริการนั้นเป็นข้าราชการบำนาญอายุ71ปีครับ มีสภาพร่างกายที่ไม่สมประกอบครับอันเกิดจากอาการของโรคที่เป็นอยู่การที่ผู้มารับบริการร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นแพทย์ที่ทำการรักษาตนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าทางผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งตามจรรยาบรรณของแพทย์ควรที่จะต้องมีความเมตตาต่อผู้ป่วยครับ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะยิ่งเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุก็ยิ่งต้องให้ความเมตตาให้สมกับฐานะวิชาชีพแพทย์ที่ได้รับการคาดหวังจากสังคมจึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการลงโทษผู้ฟ้องคดีเพียงการตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา3เดือนนั้นศาลถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีนะครับก็เป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ฟอร์ฟันปอใบไม้12/2563ครับคุณเบิร์ดครับ
1: ค่ะท่านคะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมสำหรับคดีนี้ไหมคะ
0: ก็ขอฝากถึงเพื่อนข้าราชการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรมกองหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามด้วยสถานะของความเป็นข้าราชการนั้นก็ย่อมอยู่ในความคาดหวังของประชาชนครับว่าข้าราชการนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมเป็นสำคัญก็ขอให้ได้ร่วมกันช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและประพฤติตนอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยรวมทั้งจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพครับสิ่งใดที่เป็นข้อห้ามก็ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นความผิดวินัยขึ้นมาเพียงการรักษาวินัยให้มั่นคงนั้นก็จะเป็นเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดแล้วครับคุณเบิร์ดครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจำกัดชุมพลวงศ์ท่านรองอธิบดีศาลปกครองกลางและในฐานะรองโฆษกศาลปกครองค่ะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบคุณค่ะท่าน
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์สำนักงานศาลปกครองนะคะหรือทางเว็บไซต์ค่ะของสมาคมสื่อช่อสะอาด www.choosaad.or.th หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่อง YouTube ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355และท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เ จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวด้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง Call Centerรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง Call Center
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเยอะอาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dot ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการฉ้อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกอกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank กับ IMFนะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573 หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสวนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชวิสาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
1: ฮัลโหลผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
2: ตรวจทานการใช้อำนาจ
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฝั่งเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนันประภัทรเฉลิมสินเฮรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะกับเรื่องราวของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะและก็มีกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนที่เราจะนำมาฝากกันค่ะดิฉันนันประภัทรเฉลิมสินเฮรันนะคะก็จะนำเรื่องราวต่างๆนี้มานำเสนอกับรายการของเราแล้ววันนี้อยู่กับวิทยากรค่ะได้รับเกียรติจากนิติกรปฏิบัติการจากสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณนุชเนศสันติอภิรมย์อยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรื่องที่เราหยิบยกมาคุยกันจะเป็นกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่รายละเอียดของเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่คนเขามาร้องเรียนเนี่ยประมาณไหนยังไงคะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านน่าจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้พบกันมาอยู่แล้วนะคะไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะแต่ก็อาจจะยังเกิดความสงสัยอยู่ว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการเวียนคืนคืออะไรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะการเวียนคืนนะคะก็คือการที่รัฐใช้อำนาจบังคับเรียกคืนทรัพย์สินนะคะโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ค่ะของบุคคลมาเป็นของรัฐโดยไม่สมัครใจนะคะเมื่อการเวียนคืนดังกล่าวค่ะเกิดจากการที่รัฐเนี่ยใช้อำนาจบังคับเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลมาเป็นเจ้าของนะคะโดยไม่สมัครใจตรงนี้ค่ะซึ่งการกระทำดังกล่าวนะคะก็จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเฉพาะกรณีที่รัฐมีความจำเป็นเท่านั้นนะคะและว่าความจำเป็นเนี่ยต้องเป็นการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมาสร้างรถไฟนะคะรถไฟฟ้าสนามบินสร้างทางหลวงสร้างถนนต่างๆหรือว่าแม้แต่สร้างสาธารณูปโภคอื่นๆนั่นเองค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากที่จะเป็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายให้อำนาจแก่รัฐไว้ด้วยนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจะใช้อำนาจตามอำเภอใจนะคะเข้าไปเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์จากที่ดินของบุคคลอื่นๆมาไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขค่ะที่ว่ารัฐเนี่ยจะต้องเยียวยาความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าของทรัพย์สินนั้นนะคะโดยการใช้ชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมนะคะเพราะว่าบุคคลคนนี้ที่เขาถูกเวียนคืนมาเนี่ยเขาก็ถูกจำกัดสิทธิ์ไปแล้วแล้วก็รับภาระเกินสมควรไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการจะใช้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมก็หรือเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องกระทำแล้วก็เพื่อเยียวยาความเสียหายด้วยค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่จะต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐนะคะก็จะมีการเวนคืนบ้านเรือนบริเวณพื้นที่บางทีอาจจะเป็นที่เปล่าบางทีเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นคนที่โดนเวนคืนเนี่ยบางทีปรับตัวได้ยากเหมือนกันนะก็ค่อนข้างจะลำบากใจในการที่เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนที่อยู่หรือต้องหาที่อยู่ใหม่เงี้ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็อาจจะต้องได้รับการเยียวยาที่เรียกว่าเป็นธรรมจริงๆคราวนี้เรามาทราบในเรื่องของหลักการกันนิดนึงว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะมีการปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับไหนแล้วก็หลักการของการเวนคืนนี้เป็นยังไงคะ
1: ค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็คือการเวียนคืนเนี่ยจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้นะคะซึ่งในหลักการของการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์อะค่ะ

0: ได้บัญญัติเรื่อยๆมานะคะในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะคะจนมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2521นะคะในมาตรา33วรรค5ค่ะซึ่งหลักการดังกล่าวก็ได้มีการเพิ่มเติมหลักการนะคะเมื่อกี้ก็คือจะต้องมีการกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเวียนคืนนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะนอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเวียนคืนแล้วนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะได้กำหนดเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือจะต้องกำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เวียนคืนมาด้วยนะคะซึ่งหากรัฐค่ะไม่ได้ใช้ในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็คือจะต้องมีการคืนทรัพย์นั้นนะคะให้แก่เจ้าของเดิมหรือก็ทายาทนั่นเองค่ะแล้วต่อมาค่ะหลักการรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็คือได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะจนมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2540นะคะหลักการดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็จะถูกบัญญัติเอาไว้นะคะในมาตรา49ส่วนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2550ตรงนี้หลักการดังกล่าวนะคะก็จะบัญญัติเอาไว้ในมาตรา42นั่นเองค่ะจนมาถึงในปัจจุบันนะคะหลักการดังกล่าวก็ยังคงได้สืบทอดและก็พัฒนามาเรื่อยๆจนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะซึ่งหลักการดังกล่าวนะคะก็คือได้บัญญัติเอาไว้นะคะในมาตรา37โดยมาตรานี้นะคะมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินและก็การสืบมรดกส่วนหลักการที่ว่านะคะก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์แห่งการเวียนคืนการกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้ไว้ถ้ามิได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะหรือเหลือจากการใช้ประโยชน์นะคะและเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืนก็จะต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทนะคะหลักการดังกล่าวตรงนี้ก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา37วรรค5นั่นเองค่ะซึ่งหลักการที่บัญญัติเพิ่มเข้ามาตรงนี้ค่ะก็เพื่อที่จะรับรองและก็คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองนะคะเพื่อให้รัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อำนาจตามอำเภอใจของตนเองได้นะคะรวมไปถึงการเวียนคืนเนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิ์อย่างหนึ่งของบุคคลนะคะดังนั้นรัฐเนี่ยก็ต้องให้ต้องมีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะการเวียนคืนค่ะก็ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นนะคะได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรค่ะแก่กรณีนะคะเพื่อให้การจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุ้มครองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะคือเรื่องนี้มันก็กระทบเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนาะไม่อันนี้สิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจเจกของแต่ละคนแต่เนี้ยมันมีกระทบในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายคำนี้ด้วยว่าสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนของคนเราด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะส่วนสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนะคะก็คือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะที่นานาชาติเนี่ยเขาให้การยอมรับรวมไปถึงได้กำหนดเอาไว้ค่ะในปฏิญญาสากลค่ะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาตินะคะด้วยหลักการนี้ก็คือได้กำหนดเอาไว้ในข้อที่17ค่ะซึ่งกำหนดไว้ว่ามนุษย์ทุกคนค่ะชอบที่จะมีสิทธิในทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือที่เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นและต้องไม่ถูกริบละเมิดสิทธินั้นไปจากตนนั่นเองค่ะซึ่งหลักการดังกล่าวนะคะก็ประเทศไทยก็ได้นำสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนะคะมารับรองไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับแรกเลยก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475นั่นเองนะคะก็คือสิทธิที่ในทรัพย์สินเนี่ยก็คือบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้สิทธิในทรัพย์สินของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งทรัพย์คืนการดูแลทรัพย์หรือการป้องกันไม่ให้คนอื่นมาบุกรุกมาทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์นั่นเองนะคะแต่ในส่วนของในสิทธิในทรัพย์สินตรงนี้ค่ะมันเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าจะเป็นสิทธิในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจก็คือที่ได้กล่าวไปก็คือบุคคลแต่ละบุคคลสามารถที่จะอ้างถึงสิ่งนั้นได้นะคะแต่ในเรื่องของการเวียนคืนก็คือเกี่ยวกับรัฐค่ะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการใช้อำนาจตามกฎหมายตรงนี้ค่ะก็ได้บัญญัติเอาไว้เพื่อให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะนำที่ดินไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะก็คือให้ทุกคนในประเทศนั้นๆนะคะสามารถที่จะเข้าใช้สอยได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนของกฎหมายนะคะที่เราออกมาเป็นกฎหมายเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้มีลักษณะยังไงคะ
0: ค่ะสำหรับในตัวกฎหมายของการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะอย่างที่บอกไปว่าร้านเนี่ยจะเข้าไปเวียนคืนได้ก็ต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ซึ่งนอก

0: ที่รัฐธรรมนูญจะเขียนหลักการไว้กว้างๆแล้วนั่นเองนะคะก็คือรัฐแห่งต้องมีกฎหมายเพิ่มเติมเข้ามานะคะซึ่งกฎหมายตัวแรกนะคะก็คือกฎหมายเยนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะเป็นกฎหมายกลางค่ะว่าด้วยการเยนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกลางตรงนี้ค่ะจะบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเขตที่ดินการที่จะให้รัฐเนี่ยเข้าไปสำรวจที่ดินรวมไปถึงการที่จะกำหนดพระราชบัญญัติที่จะให้กรรมสิทธิ์ของที่ดินเนี่ยตกเป็นของรัฐรวมไปถึงการเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะโดยหลักการดังกล่าวนะคะเมื่อรัฐเนี่ยจะเข้าไปสำรวจที่ดินไม่ว่าจะที่ใดก็ตามที่รัฐเห็นว่าที่ดินตรงนี้ค่ะจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะรัฐเนี่ยก็จะออกพระราชกฤษฎีกาค่ะเพื่อกำหนดเขตที่ดินฉบับหนึ่งซึ่งพระราชกฤษฎีกาค่ะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือให้รัฐสามารถที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่นั้นได้ก็อาจจะยกตัวอย่างละกันนะคะก็อย่างเช่นพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่เวียนคืนในท้องที่เขตบางซื่อเขตดุสิตเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตธนบุรีเขตคลองสายเขตจอมทองเขตราชบูรณะเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครและอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2568เป็นต้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยพระราชกฤษฎีกาตัวนี้นะคะก็คือจะมีชื่อที่เกี่ยวกับที่ดินที่เราจะเข้าไปสำรวจนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเมื่อมีการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรัฐเห็นว่าจะอัดที่ดินตรงไหนบ้างที่จะใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะก็จะออกพระราชบัญญัติเยนคืนอสังหาริมทรัพย์ค่ะในท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะนะคะโดยพระราชบัญญัติเยนคืนฉบับนี้ค่ะจะบัญญัติไว้ไม่กี่มาตราเท่านั้นเองนะคะเพียงเพื่อให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่าที่ดินที่จะเยนคืนเนี่ยแปลงใดบ้างที่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐนั่นเองนะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาจะเรียกว่าพระราชบัญญัติเยนคืนเฉพาะที่นั่นเองนะคะแล้วก็ขอยกตัวอย่างเดียวนะคะก็คือพระราชบัญญัติเยนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพ.ศ. 2495ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อมีการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการออกพระราชบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะให้ที่ดินที่เยนคืนค่ะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยรัฐธรรมนูญก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆรวมไปถึงพระราชบัญญัติเยนคืนเฉพาะที่ก็ได้มีการพัฒนารวมไปถึงเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการกำหนดแบบอย่างต่างๆที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินั้นๆ นะคะซึ่งจากการที่มีความแตกต่างและก็การเปลี่ยนแปลงในลักษณะตรงนี้ค่ะนำมาซึ่งเรื่องร้องเรียนค่ะซึ่งผู้ร้องเรียนค่ะได้มีการยื่นเรื่องนะคะมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะโดยขอให้พิจารณาวินิจฉัยค่ะเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา231อนุ1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค่ะว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560มาตรา23อนุ1นะคะซึ่งก็คือเป็นการยื่นเข้ามาเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในหน้าอำนาจและก็หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นเองนะคะโดยผู้ร้องเรียนค่ะได้ยื่นเข้ามานะคะก็คือเป็นกรณีของพระราชบัญญัติเยนคืนอสังหาริมทรัพย์ค่ะในท้องที่อำเภอพุนพินอำเภอท่าขนอนกิ่งอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองพังงาค่ะอำเภอท้ายเหมืองอำเภอพะอุดอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาและอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างทางรถไฟพุทธศักราช2488เดี๋ยวพระราชขออนุญาตเรียกพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเป็นพระราชบัญญัติเยนคืนเฉพาะละกันนะคะซึ่งผู้ร้องเรียนค่ะได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามานะคะโดยผู้ร้องเรียนนะคะเห็นว่าพระราชบัญญัติเยนคืนเฉพาะแห่งที่ฉบับนี้ค่ะได้กำหนดเพียงวัตถุประสงค์เท่านั้นก็คือเพื่อนำไปใช้ในเกี่ยวกับการรถไฟแต่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับระยะเวลาการเข้าใช้ไปเลยซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปค่ะก็คือตั้งแต่ปี2488ร่วงลงมาร่วงเลยมาเรื่อยๆนะคะก็ทำให้รัฐเนี่ยค่ะนำที่ดินแปลงตรงนั้นหรือที่เกี่ยวข้องอะค่ะนำไปใช้เกี่ยวกับประโยชน์อย่างอื่นนั่นเองนะคะผู้โรงเรียนก็เลยยื่นเข้ามาเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะตรวจสอบความชอบค่ะว่าพระราชบัญญัติเยนคืนเฉพาะดังกล่าวนะคะ มีลักษณะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา5และมาตรา37วรรค5หรือไม่นั่นเองค่ะซึ่งจากหลักดังกล่าวข้างต้นนะคะที่ได้กล่าวไปรวมไปถึงพระราชบัญญัติเย็นคืนเฉพาะดังกล่าวที่โรงเรียนได้ร้องเรียนเข้ามานะคะออกโดยอาศัยอำนาจค่ะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2477ซึ่งขณะนั้นนะคะก็จะเป็นออกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2475นะคะซึ่งขณะนั้นนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะได้บัญญัติไว้เพียงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะที่ได้กล่าวไปข้างต้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เกี่ยวกับที่เป็นแผนเกี่ยวกับการเลือกการเวียนคืนไว้ค่ะจะกำหนดไว้ในพุทธศักราช2492แต่ขณะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้ออกมาก็คือตั้งแต่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2475นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะระบุเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้นไม่ได้ปรากฏเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเวียนคืนเอาไว้รวมถึงกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้ไปเลยนะคะและต่อมาค่ะทางพระราชบัญญัติเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2477รวมไปถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2475ก็ได้มีการยกเลิกไปแล้วก็ตามนะคะล่วงมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็คือในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2560นะคะซึ่งได้วางหลักการเอาไว้อย่างที่ทราบไปก็คือจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์แห่งการเวียนคืนรวมไปถึงการกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้ให้ชัดแจ้งค่ะซึ่งหากไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ค่ะและเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาทเพื่อรองรับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนั้นเพิ่มขึ้นนั่นเองตามที่ได้กล่าวไปก็คือตามมาตรา37วรรค5นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพระราชบัญญัติเวียนคืนเฉพาะที่ที่โรงเรียนได้ยื่นเรื่องเข้ามานะคะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2521ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมีการวางหลักการเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้เอาไว้นะคะแต่รัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้ไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521ก็ให้ถือว่านะคะอสังหาริมทรัพย์นั้นที่ได้จากการเวียนคืนนะคะย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยเด็ดขาดซึ่งหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าเมื่อกรรมสิทธิ์ตกเป็นของรัฐโดยเด็ดขาดนะคะสภาพอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนะคะก็จะใช้เพื่อประโยชน์หรือกิจการของรัฐรวมไปถึงว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินค่ะตามมาตรา 1,304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือหมายความว่าประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปใช้สอยพื้นที่นั้นหรือว่าเนี่ยจะเอาพื้นที่ตรงนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่าระยะเวลานั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วคราวนี้คือถ้าสมมติว่าเรามีการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้วถ้ารัฐไม่ไปใช้ที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดมันมีผลด้วยหรือเปล่าคะเราต้องคือถ้าสมมติว่าไม่ไปใช้ในเวลาที่กำหนดมันจะกลับคืนไปสู่เจ้าของเดิมไหม
0: คือถ้าเป็นตามกรณีเรื่องโรงเรียนก็คือเป็นพระราชบัญญัติที่กำหนดก่อนพุทธรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521ตรงนี้ค่ะก็คือกรรมสิทธิ์ตกเป็นของรัฐโดยเด็ดขาดแต่หากว่าเมื่อมาเป็นในของปัจจุบันนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าเราจะต้องกำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้ไว้ค่ะตรงนี้ค่ะจะถือว่าเมื่อรัฐได้เวียนคืนอสังหาริมทรัพย์มาแล้วค่ะจะถือว่าทรัพย์เนี่ยยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยเด็ดขาดหมายความว่าแม้ว่ารัฐเนี่ยจะไม่ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือใช้แค่บางพื้นที่หรือใช้แค่บางส่วนตรงนี้ค่ะเจ้าของเดิมหรือว่าทายาทค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะประสงค์ที่จะขอคืนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไปด้วยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้พูดถึงช่องทางในการที่เราจะติดต่อกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่จำกันแม่นๆเลยเราประชาสัมพันธ์กันมาโดยตลอดเลยก็คือ1676โทรฟรีทั่วประเทศแล้วเรามีช่องทางไหนอีกคะ
0: ค่ะนอกจากจะโทรฟรี1676แล้วก็อาจจะร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานนะคะก็คือ www.omvudsman.go.ph นะคะหรือว่าร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าร้องทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการในการที่จะติดต่อกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นความเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะแล้วก็บางทีมีคนที่เป็นคนกลางอธิบายให้ฟังหรือไกลเกลี่ยเพื่อทำให้ความเข้าใจผิดนั้นคลางแคลงหายไปอ่ะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะติดต่อกับหน่วยงานของรัฐด้วยความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการที่จะติดต่อกับผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะวันนี้วิทยากรของเราคุณนุชเนศสันติอภิรมนะคะนิติกรจากสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงโฟนนันประพัฒน์เฉลิมสินธีรันเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุจินชัยชุมศักดิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสุจินชัยชุมศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีนายสุจินได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่ายึดความเที่ยงธรรมเป็นกลางและโปร่งใสและบูรณาการโดยนำข้อร้องเรียนของประชาชนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเช่นบ้านจัดสรรไม่ได้คุณภาพจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศหรือชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขตั้งแต่ต้นทางอย่างกลไกการได้สัญชาติไทยก็จะแก้ปัญหาได้ในภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: หรือหลายๆเรื่องก็ผมคิดว่าต้องเอามาดูวิเคราะห์กันนะครับเรียกว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตามมาตรา5และรัฐธรรมนูญนะภาระหน้าที่ของรัฐอันนี้ต้องเอามาดูและวิเคราะห์ครับกับปัญหาการร้องเรียน2ส่วนนี้ถ้าเอามาซิงโครไนซ์กันแล้วก็แยกปัญหาถ้าเราทำในสาว่าปีหนึ่งเรามีเป้าว่าจะดูปัญหาหลักๆที่จะแก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับผมว่าอันนี้จะทำใหปัญหาต่างๆเนี่ยลดลงได
2: ้441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: FM 105 MHz
1: วิทยุ
2: M
3: เคาะข่าวดังตามกระแส
4: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยและก็ขโมยไฟ
3: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
4: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้

0: เวลา20นาฬิกา
1: แต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินดามุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโรนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและทรงรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz-Carlton กรุงเทพเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

นีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายหายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือทายระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและเต็มอิ่มไปกับสาระความรู้และครบรสไปกับข่าวสารที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกเพศทุกวัยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์และโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10สำหรับคอโซเชียลมีเดียก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติผ่านทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแอปพลิเคชัน X และ Instagram ที่ TP Channel 10 Channel YouTube และ Mobile Application ที่ TP Channelนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพียงคลิกไปที่ tpchannel.org แล้วเรามาติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: พบกันในเปลี่ยนมุมคิดเช่นเคยนะครับพบกับเราทั้งสองคนครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
4: และมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับจะเจอกันเหมือนเดิมผ่านทางหน้าจอช่อง10ที่พีทีวีโทรทัศน์รัฐสภานะครับแล้วก็รับฟังกันได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM1,071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
4: ทักทายทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะเข้ามารับชมกันก็พูดคุยทักทายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรวมถึงไปรับชมย้อนหลังได้ค่ะที่ YouTube TP Channel แล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
3: วันนี้พามาคุยกันเรื่องกยศ.
4: ค่ะ
3: บอกกันตรงๆนี่แหละว่าทิศทางกยศ.ตกลงแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะว่าน้องหมายกู้มั้ย
4: กู้อันนี้สามารถพูดได้เลยตอนเราเรียนเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นคนกู้กยศ.เหมือนกันแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าอย่างเรื่องของการหักเงินหรือว่าการใช้คืนเนี่ยอย่างหมายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหักไปจากเงินเดือ นมันก็จะมีตัวเลขที่ชัดเจน
3: แล้ว
4: ว่า
3: ผูกไว้เลย
4: ใช่คือปีนึงเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขออกมาว่าปีนี้เราจะเสียเท่าไหร่อันนี้ในกรณีที่เราสำเร็จการศึกษาแล้วเนาะแล้วก็ต้องใช้คืนคือเงื่อนไขก็คือว่าพอเราสำเร็จการศึกษาเนี่ยมันจะเว้นไว้2ปีพี่ต้นเพื่อให้โอเคอาจจะด้วย
3: หางาน
4: นู่นนี่นั่นหรืออะไรอะไรอย่างนี้พอครบแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับมาชำระให้กับกองทุนพอเป็นเดือนๆไปแล้วเนี่ยคืออันนี้มันก็จะสะดวกสบายเราด้วยเพราะว่าเขาก็จะคำนวณให้เสร็จสับเลยสมมติว่าปีนี้สมมติยอดอยู่ที่ประมาณ 15,000 เขาก็หารเฉลี่ยเลย12เดือน
3: มันคือวินัยทางการเงินส่วนตัวของคนที่กู้ไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่
3: สุดท้ายจะรู้ว่าเงินเดือนคุณเท่านี้นะคุณจะต้องจ่ายคืนกยศ.เท่าไหร่แล้วทำไมประเด็นที่เราต้องมาคุยกันนะครับคืออย่างที่เราเข้าใจกันว่ากยศ.เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนที่เขาต้องการที่จะศึกษาแล้วไม่มี
4: ใช่
3: ก็มากันรุ่นสู่รุ่นแต่รุ่นหลังๆรู้สึกว่าจะเริ่มติดแล้วคนไม่ค่อยคืนหรือมันยังไงน้องใหม
4: ่ก็มีหลายประเด็นหลายปัจจัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะกองทุนมันก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงไปเน
3: า
4: ะแล้วก็แต่ว่าตัวเลขหลักๆเนี่ยที่พี่ต้นที่เราดูกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่ไม่คืนกัน
3: แต่อย่างในสภาเราพิจารณากันเรื่องกยศ.นี่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากดอกเบี้ยก็ถือว่าน้อยไหมอันนี้ประสบการณ์ตรงน่าจะพูดได้
4: ก็น้อยนะพี่ต้นน้อย
3: ก็ปรับเพดานลงมาแล้วนี
4: ่หนึ่งคือเป็นถ้าเราพูดกันก็คือเป็นหนี้ทางการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะไม่ได
3: ้มันไม่ได้เป็นการเชิงพาณิชย
4: ์ถูกต้องก็มีดอกเบี้ยแล้วเขาก็พิจารณาว่ามองว่าให้เหมาะสมด้วยกับการที่อย่างสมมติว่าในแต่ละปีเนี่ยมันก็ดอกเบี้ยเนาะมันก็เป็นไปตามในแต่ละปีแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยพอเป็นหนี้การศึกษาเนี่ยมันก็จะไม่สูงนะพี่ต้น
3: คือเข้าใจได้แต่คำถามชวนคิดตรงนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าดอกเบี้ยก็ไม่ได้ว่าจะแพงเพราะมีการปรับเพดานผ่านสภาไปด้วยซ้ำเนี่ยนะผมเชื่อว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่แล้วด้วยซ้ำนะส.ส.สมัยที่แล้วมาจนเนี่ยแล้วก็มีวุฒิสภามาด้วยเนี่ยคือก็ดำเนินการเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญก
4: ับ
3: เรื่องการคืนเพราะว่าถ้าไม่คืนก็ไปต่อยากแล้วยิ่งถ้าจะมาโอ้จัดสรรปันส่วนกับงบประมาณแผ่นดินนะถ้าเทียบนิดหนึ่งนะครับ คนกำลังจะจมน้ำนี่เปรียบเทียบกับคนที่เขารอคอยโอกาสทางการศึกษาเราจะไม่ช่วยหรออันนี้เรามองกับแบบตรงกลางนะมุมหนึ่งกยศ.ก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยแต่ในความเป็นกยศ.เองก็บอกว่าก็ไม่มีเงินจะไปช่วยต่อหรือยังไง
4: คือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับขาดสภาพคล่องพี่ต้นแล้วก็ด้วยงบประมาณอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้อย่างที่พี่ต้นบอกค่ะคุณผู้ชมคุณฟังว่าคือที่ประชุมทั้งสองสภาไม่ว่าจะสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวุฒิสภาเองก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้แล้วก็มีน้องๆเน
3: า
4: ะ
3: โอ้ยเยาวชนนี่มาหลายรอบมากในสภาย
4: ื่นหนังสือถึงเรื่องนี้แต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเนี่ยในที่ประชุมงบประมาณของทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเพราะว่าคุณพระดอนปริศนานันทกุลก็เดินทางเข้ามา
3: เดินทางมา
4: ใช่ที่ยังคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎ
3: ร
4: ก็เห็นมีการพูดคุยกันว่าอาจจะเล็งในเรื่องของการแบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น2ระดับ
3: เดี๋ยวนะปกติดอกเบี้ยนี่แบบว่าจะเป็นกราฟ รงเลยไหมแต่นี้จะแบ่งออกมาเป็น2ระดับอีกใช่ไหมคร
4: ับ แต่ซึ่งในรายละเอียดอาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ตกผลึกเนาะแต่ว่าทีเนี้ยด้วยอะไรต่างๆเนี่ยณตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยนะคะจำนวน 14,000 คนก็คือเป็นนักเรียนกลุ่มเขาใช้คำว่ากลุ่มเทียร์4พี่ต้นที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมในปี2569
3: โอ้ยนี่งบ70แล้วนะแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับในตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกประกาศปรับเกณฑ์เงินกู้เป็น3ลักษณะลักษณะแรกนะครับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์นะผู้เรียนสาขาความต้องการหลักผู้เรียนสาขาขาดแคลนส่งเสริมพิเศษโดยใช้ระบบจัดสรรลำดับความสำคัญพร้อมกำหนดนิยามของผู้กู้รายใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เปลี่ยนระดับหรือว่าสถานศึกษาจะต้องผ่านการคัดกรองการอนุมัติคือตอนนี้อย่างข่าวที่น้องไมค์พูดนะครับจำนวนหมื่นกว่าคนเนี่ยเขารอการอนุมัติแล้วก็พิจารณาแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องอยู่ที่งบประมาณด้วยนะครับ
4: ค่ะ
3: อันนี้แหละเป็น
4: ตรงนี้ไมค์จะพาไปดูนิดนึงเน
3: า
4: ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเขาเชิญดูแบบมาแกะกระเป๋าของกยศดูนิดนึ
3: ง
4: ถ้าสมมุติว่าเปรียบ
3: เขย่ากระเป๋าตังค์ดูหรือว่ามีเง
4: ินกยศถ้าเปรียบเทียบคือกองทุนเป็นกระเป๋าทางด้านของการศึ
3: กษา
4: เนี่ยนะคะเขาก็มีการเปรียบเทียบค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังพี่ต้นค่ะว่า65มาจนถึง69เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมรายจ่ายกยศเนี่ยถึงพุ่งสูงเราจะแบ่งเป็น2ก้อนก็คือก้อนรายได้กับก้อนรายจ่ายคือก้อนรายได้เนี่ยก็มันก็อ่ะคงที่คงเส้นคงวาของเขาไปแต่พอเป็นก้อนรายจ่ายเนี่ย
3: จ่ายเยอะใช่ไหม
4: มาพีคตอนปี65คือตอนโควิดคือทำให้ความต้องการของการกู้เนี่ยมันมีมากขึ้นก็ด้วยอาจจะสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรใดๆอ่ะนะคะทีนี้พอมาช่วงพีคอีกทีก็69ผู้ยื่นกู้สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะ 7-9 แสนรายและต้องคืนเงินผู้ชำระซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกินจากการคำนวณหนี้ใหม่ด้วยซ้ำไปตรงนี
3: ้
4: ทีนี้พอรายได้กลับมาอีกนิดหนึ่งนะพี่ต้นช่วงปี68เนี่ยนะคะปี68เนี่ยรัฐกลับมาเติมเงินครั้งแรกในรอบ8ปีก็คือ 4,573 ล้านบาท
3: คือเพิ่มเข้าไปในระบบของกยศ.เพราะว่ารู้ว่ามีคนกู้เยอะ
4: ใช่อันนี้
3: คือในส่วนของรัฐเพิ่มเข้าไปนะ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ในส่วนของการคืนล่ะ
4: การคืนคือเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่เงินออกมากกว่าเงินเข้าผู้กู้ที่ถึงกำหนดชำระกว่า 56% ค่ะ
3: เบี้ยว
4: หรือว่ากว่า2ล้านรายนะคะผิดนัดชำระ
3: พูดง่ายๆคือเบี้ยว
4: ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สะสมมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่ปี64ถึงปี67เงินรับชำระลดลง 21.5%
3: ครับ
4: ส่วนทางกับรายจ่ายที่เพิ่ม 51.5% ส่งผลให้เงินหมุนกลับเข้ากองทุนไม่ทันภาระจ่ายและกดดันสภาพคล่องของกยศค่ะ
3: ครับซึ่งข้อมูลจากทางนักวิชาการนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วให้ความเห็นมาว่าคือระบบกยศเนี่ยเอามองระบบนะการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยคือโอเคเพื่อโอกาสทางการศึกษาแต่ว่ามันจะมีในส่วนของฟันเฟืองบางฟันเฟืองที่ใช้ผิดวิธีนิดนึงนะครับเพราะว่ามาตรฐานการดำรงชีพเนี่ยถ้ากำหนดเนี่ยการผ่อนชำระให้ไม่เกิน 8-12% ของรายได้ซึ่งเป็นมาตรฐานการกู้ยืมทางการศึกษาของอันนี้แบบ World Bank เลยแม้พูดถึง World Bank นี่ประเทศไทย
4: เดี๋ยวเราก็จะประชุมกัน
3: เป็นเจ้าภาพอยู่เนี่ยนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเมื่อมีการตั้งกองทุนขึ้นมาครับมหาวิทยาลัยในไทยได้เร่งพูดง่ายๆตอนเนี้ยมหาวิทยาลัยก็อยากที่จะรับนักศึกษาเข้ามาเยอะๆใช่ไหมโดยเฉพาะสายการศึกษาต่างก็มีการเร่งเข้ามาจ่ายค่าเทอมเข้ามานะครับคือเอายอดเด็กด้วยแล้วก็เอายอดเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์บอกว่าปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้บัณฑิตจบมาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะล้นตลาดพอล้นตลาดปุ๊บอ้าวงานอาจจะยังไม่มีไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะคืนเงินให้กับกองทุนกยศได้อันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผล
4: คือพอถึงเวลาแล้วไม่สามารถจะชำระคืนได
3: ้ถูกต้องหรือว่ามันยังมีปัจจัยอื่นอยู่หรือสุดท้ายที่บอกว่าขาดไม่ขาดสภาพคล่องหรือทิศทางหลังจากนี้ของกยศและอนาคตเด็กเยาวชนไทยจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ถ้าคุยกันเนี่ยชั่วโมงหนึ่งพอไหม
4: ก็นั่นน่ะสิ
3: อาจจะต้องยาวเดี๋ยววันนี้เราจะตบประเด็นนะครับเดี๋ยวตามกันต่อในเปลี่ยนมุมคิดช่วงนี้พักสักครู่เดียวมาพบกันช่วงหน้าครับ
4: ค่ะ

0: มาถกแล้วก็มาตั้งข้อสังเกตกันต่อเปลี่ยนมุมคิดนะครับกับโจทย์วันนี้รื้อเกณฑ์กยศใหม่แก้วิกฤตเด็กหลุดระบบเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะครับในสภาเราเนี่ยเด็กเยาวชนมาเจอสมาชิกวุฒิสภามาเจอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะเอายังไงต่อกับกยศวันนี้ครับพามาชวนคิดชวนคุยแล้วก็หาทางออกด้วยกันกับทางรองประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานะครับต้องบอกว่าท่านเคยคุยกับทั้งผมและน้องไมล์แล้วในรายการสี่แยกเกียรติกายแต่ณวันนั้นรู้สึกจะเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วมาขยายต่อวันนี้ในเปลี่ยนมุมคิดเป็นอย่างไรบ้างต้อนรับสว.ปริญญาวงเชิดขวัญนะครับสวัสดีครับสว.ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็แน่นอนเราคุยกันรู้สึกจะเป็นห่วงเดือนกว่า
2: ๆใช่ครับ
0: วันนั้นจนวันเนี้ยมีอะไรอัปเดตบ้างครับแก้ปัญหาน้องยังไงบ้างหรืออะไรบ้าง
2: ก็วันนี้เองนะครับที่อัปเดตข้อมูลมาล่าสุดนะครับก็จากที่ทางรัฐบาลนะครับมีเติมเงินโดยใช้เงินงบกลางนะครับเข้าไปอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับกองทุนกยศครับก็อาจจะไม่ได้มากจนซะได้ครบสมบูรณ์อยู่ 100% แต่ก็จะทำให้เด็กนักเรียนหลายๆคนนะครับก็สามารถมีเงินเข้ามาหมุนเวียนเข้าอยู่ในระบบมากขึ้นแต่ก็เงินเนี้ยมันจะเข้าก็อยู่ในปีการศึกษาต่อไปและหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับก็ใช้วิธีการในการคือค่อยให้เรียนไปก่อนแล้วก็ค่อยชำระทีหลังแต่บางมหาลัยเองที่ทราบมาก็คือว่าอาจจะให้เด็กมัดจำส่วนหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็ได้เงินเติมจากกองทุนกยศเข้ามาค่อยเอาเงินตัวนั้นคืนให้กับเด็กนักเรียน
0: เท่ากับว่าเหมือนตอนนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพยายามหาทางออกทางออกแรกก็ต้องกระทบกับเด็กและผู้ปกครองคือก็ต้องมีมัดจำ
1: คือต้องมีการหา
0: ทางออกที่2ผ่อนผันคืออาเรียนไปก่อนถ้ากยศให้งบประมาณมาอะไรมาก็เดี๋ยวไปว่ากันทีหลัง
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหซึ่งหลายคนจะตั้งคำถามว่าแล้วเราสามารถที่จะหามาตรฐานเดียวกันได้ไหมเอาโอเคผมเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยเรามีหลายกลุ่มกลุ่มเอกชนกลุ่มราชภัฏกลุ่มอะไรก็ตามกลุ่ม1กลุ่ม2เค้าเนี่ยได้ไหมฮะถ้าจะหามาตรฐานเดียวกันเลย
2: จริงๆแล้วเนี่ยคืออำนาจหน้าที่คือของกระทรวงอวโดยตรงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านก่อนหน้านี้ครับผมเคยตั้งกระทู้เกี่ยวเรื่องประเด็นเรื่องกยศแต่กยศเนี่ยคือผมไม่ได้ตั้งกระทู้เพื่อให้ทางรัฐมนตรีการคลังมาตอบแต่ผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าแล้วถ้าประเด็นเรื่องการเงินเนี่ยมีปัญหากระทรวงอวจะทำไงผมก็เลยตั้งกระทู้เพื่อถามรัฐมนตรีกระทรวงอวแต่พอดีท่านน่าจะติดธุระหลายๆเรื่องเนี่ยครับก็ไม่ได้มาตอบ2สัปดาห์ติดนะครับแล้วก็เรื่องนี้เราคงมองว่าอยากให้เห็นได้ชัดว่าถ้ากระทรวงอวได้มีการพูดคุยกันกับทางมหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหรือเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ของกระทรวงอวโดยตรงนะครับไม่แน่ใจว่าข่าวสารยังไม่เคยมีนะครับว่าทางรัฐตีเชิญเข้ามาคุยแล้วหาทางออกร่วมกันว่าเด็กนักศึกษากลุ่มแบบนี้ที่กู้เงินแล้วถ้าหากยังไม่ได้เงินกยศเข้ามาจะดำเนินการอย่างไรก็มีแต่ในกรรมธิการเวลาเราเดินทางไปเจอมหาวิทยาลัยแต่ละที่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่านรองอธิการบดีก็บอกว่าเขามีนโยบายก่อนที่ทางรัฐบาลจะประกาศว่าเอาเงินเติมกยศมาครับก็คือให้ผ่อนผันไปก่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนั้นเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชท่านก็บอกว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ใช้วิธีการก็คือให้ผ่อนผันไปจนกว่าจะมีเงินเข้ามาให้กับเด็กถ้ากับว่าหลายๆมหาวิทยาลัยก็
0: เขาเอื้อมารวยให้แบบสุดๆนะเพื่ออนาคตเด็ก
1: แต่ตอนนี้ไทม์ไลน์ที่คาดว่าเงินน่าจะเข้านี้ประมาณช่วงไหนคะ
2: ก็น่าจะประมาณช่วงปีการศึกษาต่อไปนะครับ
0: เทอมหน้า
1: ก็ต้องถัดไปอีกแต่ถ้าอย่างในเคสกรณีที่บอกว่าอาจจะต้องมีเงินมามัดจำหรืออะไรก่อนส่วนหนึ่งคือมันมีกรณีเคสที่ว่าถ้าไม่มีจริงๆอะค
0: ่
1: ะ
0: หมายถึ
1: งที่บ้านไม่มีจริงๆเท่ากับว่าเขาจะต้องหลุดจากระบบการศึกษาเลยหรือเปล่าน
2: ั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้เราคงจะต้องสะท้อนเห็นว่าเราไม่มีระบบในการติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเป็นแบบว่าออกมาเป็น warning system เลยครับว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้โอกาสเป็นไงบ้างวิธีสังเกตว่าคนจะมาเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อก็คือเขาขาดลามาสายแค่ไหนเขาเข้าเรียนอยู่เหมือนเดิมไหมหรือคราวนี้ไม่ค่อยมาแล้วอันนี้เราคงจะต้อง แต่ละมหาวิทยาลัยคุณจะต้องมีการรายงานเข้ามาทุกอย่างเนี่ยพอสุดท้าย ถ้าเรามองประเด็นเกี่ยวเรื่องกยศ.เราก็จะพูดเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องเงินอย่างเดียวแต่ถามว่าความเป็นจริงแล้วในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็คืออำนาจของอว.ที่ทางอว.คงจะต้องออกมาพูดคุยนะครับแล้วหาวิธีการแก้ร่วมคือผมไม่ได้มองว่าอว.จะต้องเอาเงินไปจ่ายแต่อว.ควรประชุมกับทางทุกมหาวิทยาลัยครับว่าทางออกจะทำยังไงกับเด็กพวกนี้คราวนี้เราจะได้สะท้อนวิธีเดียวกันเลย อย่างน้อยเราจะเห็นว่ากลุ่มมหาลัยเอกชนผมสมมตินะครับเอกชนบอกว่าเขาขอให้เด็กมามัดจำสัก 20% ก่อน
0: สะดวกแบบนี
2: ้หนึ่งมากลุ่มภายใต้กำกับของรัฐสามารถผ่อนผันได้มันจะเป็นทางออกแบบเดียวกันได้ทั้งหมด
0: นั่นหมายความว่าพูดง่ายๆครับ อย่างที่สว.ปริญญาบอกเมื่อสักครู่คือออกมาเป็นเซ็นเตอร์ในการเจรจา
2: ใช่ใน
0: การเจรจาแล้วก็ร่วมกันหาทางออกน
1: ะ
0: อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ชวนคิดแต่ถ้ามองลึกไปกว่านั้นครับเกณฑ์กยศ.เองคือเท่าที่เราดูข้อมูลมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอาจจะติดตรงไหนแต่ประเด็นอาจจะอยู่ที่การคืนเงินหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วมันติดตั้งแต่เกณฑ์ว่าสว.นี่ทำเรื่องนี้มาเนี่ยอธิบายขยี้ตรงนี้นิดนึง
2: ครับก็เกณฑ์เนี่ยครับอย่างเช่นตอนนี้ในเกณฑ์ของปี69นะครับก็คือมีลักษณะแรกก็คือลักษณะที่รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทนะครับอันนี้คืออยู่ในเกณฑ์ลักษณะแรกที่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ได้น้อยหรือก็ต้องบอกว่าคือกลุ่มคนยากจนนั่นเองนะครับที่ขาดแคลนที่จะมีโอกาสมาเรียนลักษณะที่2 3ก็แบ่งแยกเป็นก็คือว่า 360,000 บาทบวกกับในวิชาที่ทางรัฐบาลต้องการก็คือเป็นกลุ่มวิชาที่ทางหน่วยงานภาครัฐเองสนับสนุนที่อยากจะให้มีคนมาเรียนมากยิ่งขึ้นแต่กลุ่มแรกเนี่ยเราต้องตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มีปัญหาคือปัญหาจากกลุ่มแรกค่อนข้างเยอะเพราะบางครั้งเนี่ยครับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเองนะครับนักศึกษาเขาเรียนกันมานานแล้วบางครั้งมหาวิทยาลัยก็เปิดหลักสูตรมานานโดยที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรกำหนดหลักสูตรใหม
0: ่
2: ก็มีการรับนักศึกษาโดยปกติมาโดยตลอดถามว่านักศึกษาบางคนเข้าใจครับว่าอาชีพไหนหรือวิชาไหนที่ทางรัฐบาลต้องการบ้างแต่ความสามารถเขาอยากเรียนในหลักสูตรที่เขาต้องการเรียน
0: ตามสกิลของเขา
2: แต่เขาเป็นผู้ที่มีรายได้ในครอบครัวน้อยวันนี้เราควรจะต้องมองเกณฑ์ตัวลักษณะนี้หนึ่งว่าที่บอกว่าไม่เกินรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทเนี่ยอย่าดูแค่นั้นเราต้องดูลึกถึงกระทั่งในครอบครัวนี้ครับที่ไม่มีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทมีพี่น้องกี่คนมีคนในครอบครัวกี่คนนะครับแล้วก็มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางครอบครัวเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเรามามองแค่ว่า360,000 บาทบ้านนี้ผมจะสมมติว่าบ้านผมมีอยู่กัน3คน
0: นั่นก็ต้องกระจายแล้วนะต้องบวกดับเบิลคูณไปอีกนะ
2: ก็คือ360,000ไม่เกินนี้แต่ปรากฏว่าบ้านนี้มีอยู่10คนภาระก็ต้องไม่เกิน360,000กันแล้วถ้าบอกเอาเกณฑ์นี้ใช้ไม่ได้นะครับ
1: แล้วถามว่าเกณฑ์ที่มีอยู่ถ้าเราพูดว่ารื้อเนี่ยมันถึงขั้นต้องลื้อใหม่หมดเลยไหมคะหรือว่ามันแค่บางจุด
0: ต้องลึกขนาด
1: เท่านั้น
2: ครับผมมองว่าคุณสมบัติเกณฑ์พวกนี้ครับเราคงจะต้องมาตรวจสอบความเป็นจริงว่าก็คือที่บอกครับว่าเราต้องมาสะท้อนกันให้เห็นว่านอกจากเกณฑ์แค่เขียนว่า 360,000 บาทรายได้ครอบครัวไม่เกินจากนี้นะครับควรที่จะต้องมาดูกระทั่งว่าเอาข้อมูลเพิ่มเติมครับหากมีคุณเกินจริงอาจจะมีหมายเหตุเงื่อนไขว่าคุณอาจจะต้องมีการส่งมาครับว่าครอบครัวคุณอยู่กี่คนภาระกี่คนการเดินทางในการเดินทางแต่ละที่ก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่ามันจะทำใหเห็นนะครับว่าภาระหนี้สินของแต่ละบ้านแตกต่างกันจริงไม่ใช่มองว่าคนที่มีครอบครัวไหนมีรายได้เกิน 360,000 คือไม่ใช่คนจนละหรือคนที่ไปส่งสามารถส่งภาษีได้ก็ไม่ใช่คนจนหรือกระทั่งเกณฑ์ที่บอกว่านักศึกษาที่ทำงานมีเป็น full time นะครับไม่สามารถกู้ได
0: ้
2: ถ้าบอกว่าตอนนี้ครับคือให้ทำงานแพทย์ part time เท่านั้นเราอาจจะไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าบางคนมีรายได้ด้วยตัวเองเกิน 360,000 บาทถ้า1คนนะครับมีเกิน 360,000 บาทผมก็มองโอเคเขาคงไม่จำเป็นที่จะต้องกู
1: ้
2: แต่ถ้าจะเหมาหมดแบบนั้นเนี่ยครับแล้วกลับกลายเป็นการที่เขาไปทำงานหาเงินได้มากยิ่งขึ้นกลับกลายเป็นคือข้อจำกัดว่าเขาจะไม่ได้กู้เงินของกองทุนกยศ.ต่อไป
0: แสดงว่า
2: ไม่ควร
0: ดูจากเกณฑ์ที่สว.ปริญญาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันอาจจะยังใช้เกณฑ์หลักได้หรืออาจจะต้องเพิ่มเกณฑ์รองเข้าไป
2: ใช่ครับ
0: ในการเช็คลิสต์
2: เพราะว่าเราต้องบอกว่าภาครัฐเองเนี่ยพยายามสนับสนุนให้คนมีงานทำให้มีโอกาสที่นักเรียนหรือนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยครับส่งเสริมให้เรียนแล้วมีงานทำไปด้วยแต่กลายเป็นวันนี้มันจะดูเหมือนขัดกับคุณสมบัติของกยศ. ถ้ากับว่าหากคุณมีงานทำแล้วมีสามารถส่งภาษีได้นะครับจนถึงเกณฑ์ภาษีคุณก็จะไม่ได้กู
1: ้
2: เช่นเดียวกันซึ่งเราคุณจะต้องมองว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยครับเรามองว่ารายได้พาร์ทไทม์อาจจะแค่วันนึงวันละ 2-300 บาทได้ครับแต่ถ้าวันนี้มันมีโอกาสที่เขาสามารถต่อยอดเขาได้ก็จะสออาจจะมองในการที่สนับสนุนก่อนไหมแล้วมองความเป็นจริงว่าเขามีรายได้ตามนั้นเองต่อเนื่องปีหรือ2ปีหรือเขามีรายได้เกินเกณฑ์เพียงแค่เดือน2เดือนต้องกลับมามองนะครับเรื่องนี
0: ้อันนี้คือเกณฑ์ตั้งต้นเนาะท
2: ี
0: น
2: ี้
0: ผมขอดูที่ปลายน้ำนิดนึง
1: ครับ
0: การใช้คืนล่ะอย่างน้องไม้บอกนี่ผู้ประสบการณ์ตรงเลยเขาเว้นไว้2ปี
1: ถูก
0: แล้วมาเก็บทีหลัง
1: ใช่
0: ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์โลกเศรษฐกิจมันมีความผันผวนมีส่วนไหมครับที่ส่วนหนึ่งเขาก็เลยใช้ลักษณะไม่คืนไม่ตรงเวลาเบี้ยวบ้างอะไรบ้างสวมองยังไงบ้าง
2: ครับก็ณปัจจุบันเองเนี่ยครับเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยตอนนี้ประชาชนที่หาเช้ากินข้ามปกติเนี่ยครับก็มีรายได้น้อยลงกันอย่างมากมายนะครับรวมถึงคนที่ทำงานเป็นพนักงานลูกจ้างนะครับบางคนก็เริ่มตกงานบ้างรายได้เศรษฐกิจก็ไม่ดีวันนี้เราคงจะต้องกลับมามองครับว่าคนที่มีเกณฑ์รายได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผูกเกณฑ์รายได้ในการเก็บเรียกคืนเนี่ยครับคือผมก็อยากเสนอว่าควรที่จะต้องเรียกคืนตามเกณฑ์รายได้หากคุณมีรายได้มากขึ้นก็ให้ส่งนำส่งเงินคืนมากขึ้นหากรายได้ลดลงก็ต้องไปดูครับว่าณวันนี้เวลานี้รายได้เขาลดน้อยลงก็ควรที่ต้องลดหย่อนกันไป
0: เหมือนใช้แรงกิ้งของเงินเดือ
2: น
0: เป็นฐานไหม
2: ครับ
0: เช่นหมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นสัดส่วนการคืนก็จะต้องต่าง
2: กันไป
0: เป็นข
2: ั
0: ้นบันได
2: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมมองว่าแต่ละคนเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยกยศ.ครับ 1% หรือจะลดเหลือ 0.5% ต่อปีถามว่าน้อยอยู่แล้วก็จริงแต่มันมีความต้องการก็ต้องบอกว่าหลายคนก็พูดกันครับว่าเงินแบงค์พัน1ใบของแต่ละคนไม่เท่ากัน
0: 1,000 บาทแต่ละคนไม่เท่ากัน
2: บางคนสามารถ 1,000 บาทเขาอยู่ได้ครึ่งเดือนเลยบางคนบอกว่าเนี่ยเดินออกไปไม่เกิน2ชั่วโมงนี้กลับมาพันหมดละใช่มั้ยครับแต่ละคนเนี่ยคือรายได้ต่างกันหรือว่าความสามารถหรือความจะเป็นของเงินต่างกันซึ่งเรามองว่าถ้าเราทำไงให้กองทุนกสมีเงินรายได้กลับเข้ามาได้มากขึ้นผมมองว่ามันจะต้องมีการผ่อนผันเกณฑ์ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วคุณตั้งณเวลานี้เคยจัดเก็บรายได้สมมุติว่าส่งเดือนละ 2,000 บาทนะครับแล้วปรากฏว่ารายได้เขาลดน้อยลงต่อไปเขาต้องส่งเดือนละ 2,000 บาทเหมือนเดิมหรือไม่อาจจะลดหรือแค่ 1,500 บาทสุดท้ายกยศได้เงินคืนไหมได้แต่จะทำให้กลายเป็นจะต้องว่าถ้าคุณไม่ส่ง 2,000 บาทคุณจะมีความผิดเขาก็มองว่างั้นเขาไม่ส่งเลยดีกว่าไหม
0: ก็เข้าใจอยู่นะเช่นสมมติทำงานไปสมมติได้เงินเดือน18,000 บาทเลือกที่จะเก็บแรงกิ้งนี
1: ้
0: ก็ตามที่กยศ.กำหนดแต่วันดีคืนดีเฮ้ยถ้าตกงานขึ้นมา
1: ทำยังไง
0: ไม่มีเงินคืน
1: ก็น่าคิดเหมือนกัน
2: แต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีถ้าเกิดเราตกงานเนี่ยเราสามารถมันจะเป็นช่วงที่ใช่ครับกยศ.ก็จะให้หยุดชำระไว้ก่อนได้เงี้ยครับแต่เรามองถึงประเด็นว่าหากคนที่มีรายได้น้อยวันนี้เราต้องมองให้อีกแบบนึงว่าเราทำไงให้กองทุนกยศ.กลับมาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องมาขอใช่ไหมครับปีต่อไปถ้าเป็นแบบนี้ปีต่อไปก็จะเกิดวิกฤตแบบนี้ต่อ
0: แล้วจะขอมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
2: จะขอมากขึ้นเรื่อยๆ
1: เพราะว่าขนาดปี69เมื่อสักครู่ที่เป็นตัวเลขก็คือมากสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทีนี้เรื่องของพอความต้องการ

0: บางคนมันไปสะท้อนทำให้เห็นว่าเอ้ยเงินกยศ.ไม่จำเป็นต้องคืนก็ได้แล้วมีการเบี้ยวหนี้ชำระกันมากยิ่งขึ้นแล้วไปมาตรการลดอำนาจของกยศ.ในการติดตามทวงหนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วสิ่งที่ผมมองว่าหากทำให้กยศ.สามารถดึงเงินกลับมาได้บางส่วนมากขึ้นเลี้ยงดูตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยครับวันที่ในปีต่อๆไปเราก็จะไม่เห็นปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าสังเกตว่าปีนี้เป็นปีที่มีการเติมเงินมากที่สุดเป็นบริการแต่ต้องกลับไปดูครับว่าปัญหาอีกอย่างนึงคืออะไรครับมหาวิทยาลัยเองค่าเทอมเรียนแพงขึ้น
1: แพงขึ้น
2: แ
0: ล้วบ่นกันตลอดบอกว่านักศึกษาน้อยลงประชากรเกิดของประเทศน้อยลงแต่ค่าเรียนแพงขึ้นเรามาสะท้อนง่ายๆเลยครับว่าแต่ละผมไปดูตัวเลขกระทั่งแต่ละมหาลัยทั้งเอกชนทั้งภาครัฐมีการเพิ่มค่าเทอมเนี่ยครับโดยมหาลัยที่ขอออกแล้ว
2: ออกนอกระบบ
0: ที่มาขอพรบเป็นของตัวเองนะถามว่าทุกที่ขึ้นเองหมดเลยครับเพราะต้องหารายได้มากขึ้นนั่นคือช่องทางหารายได้ของเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วเราจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับอว.บางคนบอกว่าเฮ้ยคุณพูดถึงกยศ.คุณจะไปพูดถึงอว.ได้ไงเพราะว่าเขาอาจจะมองว่านึกว่าผมไม่เข้าใจว่ากยศ.ไม่ใช่อยู่ในกระทรวงอว.ผมทราบดีครับ แต่สิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นเชื่อมโยงโดยตรงก็คือคนใช้เงินคือใครครับนักศึกษาเงินนี้ป้อนใครป้อนนักศึกษาและใครดูแลมหาวิทยาลัยกระทรวงอว.ดูแลผมเลยมองว่าวันนี้เราต้องกลับมานั่งดูครับว่าอว.จะมีเกณฑ์ยังไงบ้างที่มีการกำกับค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยให้มันเป็นธรรมกับทางผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นหรือไม่นะครับ
2: สว.ก็ยังบอกว่าอ่ะก็ยังไปเชื่อมโยงกับความเป็นกระทรวงอว.อยู
1: ่
2: ผมย้อนกลับไปนิดนึงครับ 3-4 ปีที่เมื่อสักครู่สว.ปริญญาบอกว่ากยศ.เขายังบริหารจัดการและทวงหนี้ได้เนี่ยกระบวนการแบบเดิมเขามีลำดับขั้นตอนยังไงบ้างเขาถึงเลี้ยงตัวเองได้แบบแทบจะไม่ต้องใช้เงิน
0: ก็ก่อนหน้านี้จริงๆดอกเบี้ยกยศ.เนี่ยครับแพงกว่านี้นะครับอยู่ที่มัน2-3% นะครับแล้วก็การเรียกเก็บตอนนั้นที่ถ้าเกิดเราจำข่าวได้ครับที่กยศ.จะมีผู้ที่คนไหนจะกู้ครับก็ต้องมีผู้ค้ำ
2: ม
0: ีผู้ค้ำประกันเสร็จแล้วก็มีปัญหาคือหลังจากที่ผู้ที่กู้ไปไม่ยอมชำระกยศ.ก็ไปฟ้อง
2: ตามที่ผู้ค้ำใช่ไหม
0: ที่ผู้ค้ำ
1: ที่ผู้ค้ำ
0: แต่ถามว่ากยศ.ถ้าเรามองเขาก็คือธนาคารเป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่เอาเงินมาให้แต่ถามว่าดอกเบี้ยต่ำมากแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วกู้มาไม่มีเจตจำนงในการใช้จริงๆนะครับมันก็ถ้าทางภาครัฐอุ้มตลอดเวลารัฐก็ต้องประกาศใหม่เลยครับว่าใครเรียนมหาวิทยาลัยเรียนฟรีอันนั้นจบจะไม่มีปัญหากับผู้เรียนวันนี้เราต้องกลับมาดูครับว่าเมื่อกองทุนกยศ.มีนโยบายแรกเข้ามาก็คือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนวันนี้เองเนี่ยครับเราต้องกลับมาดูครับว่าแล้วเราจะช่วยเขายังไงแต่พอเวลาที่เขากู้แล้วเนี่ยครับเรารู้ดีครับว่าถึงแม้เขาจะขาดแคลนทุนทรัพย
1: ์
0: แต่กยศ.ก็มีกำหนดไว้แล้วครับว่าหลังจากเรียนจบ2ปียังไม่ต้องชำระหนี
1: ้
0: จนกว่าได้ทำงานถ้ากับว่าไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วคุณทำงานปุ๊บคุณต้องใช้เลยเขามีระยะเวลาผ่อนผันให้แล้วแต่เมื่อวินัยทางการเงินของประชาชนเราเองของนนท์นักศึกษาที่จบกันไปเนี่ยครับแต่กลับกลายเป็นมองว่าเฮ้ยไม่ใช้ก็ได้สุดท้ายมันก็เลยส่งผลกระทบให้กับรุ่นหลังแต่เราก็จะมองว่าตามข่าวครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาก่อนที่ทางงบกลางจะออกมามีปัญหาเรื่องกยศ.ทางภาครัฐก็มองว่าไปเอาความผิดหรือไปว่าอย่างเดียวว่ารุ่นพี่ไม่ยอมใช้เงินมันเลยทำให้รุ่นน้องมีปัญหาผมบอกว่าเรื่องนั้นส่วนหนึ่งก็ใช่แต่ส่วนที่สำคัญคือเราอยากทำให้คนไทยมีความรู้มีความสามารถได้เรียนว่าวันนี้เราคุณต้องหาเงินกองทุนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าทางภาครัฐมองว่ากยศ.มีปัญหาแล้วเงินตัวอื่นมาจะสนับสนุนให้กับทางผู้ที่อยากเรียนแล้วต้องได้เรียนยังไงบ้าง
2: โอเคเข้าใจแสดงว่าสว.ปริญญากำลังจะบอกว่ามันต้องเดินไปพร้อมกัน2ทางส่วนหนึ่งต้องให้โอกาสคนที่เขาต้องการมีการศึกษาที่ดีรัฐก็สนับสนุนไปแต่ไอ้ส่วนที่จะต้องไปคืนไปดึงเงินมาคืนจากคนที่เบี้ยวเนี่ยก็ต้องทำคู่ขนานกันไปทีนี้คำถามต่อมาว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างที่น้องไม้เล่าในช่วงแรกบอกว่ามันจะมีการกระบวนการยื่นไปขออนุมัติ1 2 3 4 5นั่นเนี่ยคือใช้เวลานานไหมฮะกว่าเด็กจะรู้คำตอบหรือมีการเตือนการบอกกันไหมว่าคุณจะได้สิทธิ์นะหรือคุณจะได้ไปต่อยังไงกับระบบการศึกษา
0: ครับก็ผมมีตัวอย่างอย่างเช่นน้องนักศึกษาเรียนเข้าระดับปวส.เพิ่งเข้าปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยครับ ทางมหาวิทยาลัยทางวิทยาลัยเองเนี่ยครับในการทำเรื่องการกู้เนี่ยก็เอาข้อมูลคือข้อดีก็คือทางวิทยาลัยเองก็จะมีหน่วยงานที่หรือทางมหาลัยนะครับก็จะมีหน่วยงานที่ติดต่อเกี่ยวเรื่องการกู้ยืมเงิน

0: เวลาที่เขาทำนะครับขั้นตอนไม่นานนะครับ ใช้เวลาไม่เกิน30วันก็จะรู้แล้วครับว่าจะได้เงินกู้เข้ามาแต่ก็ต้องบอกว่ารูปแบบครับกยศ.ก็จะให้เงินกู้จะมีโควต้าของแต่ละที
1: ่
0: นะครับโควต้ามหาลัยนี้มีวงเงินเท่านี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างของทางแม่ฟ้าหลวงจะมีวงเงินทั้งหมดประมาณ25ล้านบาทเท่ากับมหาลัยก็ต้องไปจัดสรรว่าจะให้ใครให้เด็กยังไงบ้าง
1: นิดนึงฮะวงเงินนี้อยู่ที่จำนวนนักศึกษาแต่ละปีด้วยไหมหรือยังไง
0: จากที่พูดคุยเนี่ยครับก็คือโดยปกติเกณฑ์มหาวิทยาลัยก็จะมีลำดับของมหาอาร์จำนวนนักศึกษาใกล้เคียงกันแต่ละปีอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็มาตรฐานเกณฑ์ก็คือว่าคือไม่ผิดชำระหนี
1: ้
0: คุณก็จะได้เท่าๆเดิมหรือมากกว่าเดิม
1: ดี
0: เครดิตดีแบบนั้นเลยครับนะครับแล้วก็ปัญหาต่อไปเนี่ยที่เห็นล่าสุดนะครับก็คือหลักสูตรระยะสั้นวันนี้เราพูดถึงแต่นักศึกษาที่กู้ระดับปวช.ปวส.หรือมหาวิทยาลัยเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วจะมีกลุ่มอัพสกิลที่ได้กองทุนกยศ.เข้าไปกู้แต่ในเกณฑ์ก็มาใหม
1: ่
0: ซึ่งอันนี้เกณฑ์นี้คือจากเมื่อก่อนสถานโรงเรียนหนึ่งได้โควต้ามาสำหรับ20คนตอนนี้1คนเองนะครับ
1: โอ้โห
0: กองทุนให้แค่1คน
1: จาก20หายไป19
0: ผมยกตัวอย่างหลักสูตรบริบาลที่เป็นของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่เขาทำโครงการร่วมเป็นการอัพสกิลของคนที่แบบอาจจะจบปริญญาตรีแล้วหรือยังไม่จบเป็นหลักสูตรระยะสั้นดอกเบี้ยแพงกว่าด้วยนะครับแล้วก็ให้กู้สั้นกว่าแค่5ปีแต่ปัญหาคือปีนี้เขาได้แค่1คนต่อโรงเรียนให้อย่างเท่ากันเราก็บอกโอเคคุณไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบหรอกครับแต่คุณให้แค่1คนเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรามีนโยบายของภาครัฐว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้มันจะไม่ใช่ครับเพราะว่าคนที่อยากมีโอกาสได้เรียนเขาก็พยายามทำงานหาเงินแต่เขาไม่มีความพร้อมเขาก็ยังไม่มีโอกาสเข้าเรียนเช่นเดียวกัน
1: นี่ด้านซ้ายของสว.เนี่ยฮะคืนดีเครดิตดี
2: ซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามเนาะเพราะว่าตอนกู้เนี่ยคือมันจะมีการอบรมอันนี้ก็เล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังว่าคือมันก็จะมีการอบรมด้วยว่าเอ้ยเราก็ต้องรู้จักคืนนะนู่นนี่นั่นคือเขาก็จะให้ความรู้ตั้งแต่แรกว่าเอ้ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างนี้พอ2ปีเนี่ยจริงๆถ้าใครที่แบบเริ่มตั้งต้นได้คือถ้าคุณเริ่มแบบมีเงินที่เก็บไว้เฉพาะสัดส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหามากระทบเลย
1: สอบถามนิดนึงนะอย่างน้องไม้2ปีเนี่ยเขาพักไปก่อนก็คือให้เราได้หางานพอหางานแล้วน้องไม้ต้องแจ้งอะไรไหมกับทางกองทุนด้วยหรืออะไรเขารู้จากไหนไหมหรือภาษี
2: เขารู้อะพอเราจบการศึกษาอะไรเงี้ยก็เขาจะมีการติดตามว่าเราไปได้งานทำที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จะมีการถามว่าจะแบบจะชำระแบบในลักษณะเหมือนแต่พอเป็นลักษณะทำส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานทำประจำอย่างเงี้ยเขาก็จะหัก
1: หาเจอแหละเพราะมันจะมีแหล่งภาษี
2: แล้วก็จะหักเป็นแบบรายเดือนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเง
1: ี้ยคำถามต่อมาคืออาจจะมาตั้งแต่อดีตแล้วนะฮะไม่คืนเนี่ยกยศ.เขามีการถ้าเอาปัจจุบันดำเนินการยังไงบ้างทวงยังไงเตือนยังไงบ้างคร
0: ับก็ถามไหมณเวลานี้เองเนี่ยครับที่ได้ข้อมูลมานะครับก็คือกองทุนกยศ.ก็เริ่มจากที่เคยโดนกระแสต่อต้านว่าไม่ให้ทวงก็เลยไม่มีการทวงไม่มีการติดตามกันอย่างเข้มก็จะมีการแค่ติดตามทั่วไปในการส่งเอกสารเรียกเข้ามาพูดคุยแต่ก็คือเมื่อวันเนี้ยอาจจะต้องมองแบบที่ผมได้ในอภิปรายในวุฒิสภาเองก็ตามนะครับบอกว่าไอ้เรื่องกองทุนกยศ.บางครั้งเราอย่าเอาเกมการเมืองเข้าไปแทรกแซงจนจำนวนมากเพราะมีช่วงหนึ่งคือที่ผมบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้กองทุนกยศ.เลี้ยงดูตัวเองได้แต่เมื่อการเมืองเองเข้าไปเพื่อดึงคะแนนนิย
1: ม
0: จากประเด็นเรื่องกยศ.นะครับวันนี้กยศ.กลายเป็นหนี้เสียอยู่จำนวนมากเนี่ยครับแล้วก็ติดตามเงินยังไม่ได้จำนวนมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ก็คงจะต้องมีเกณฑ์ใหม่ในการติดตามการเงินแล้วก็ต้องปล่อยโอกาสให้ทางผู้จัดการกองทุนกยศ.นะครับได้กำหนดเกณฑ์ในการทำแล้วก็ต้องให้เขามีแนวทางในการติดตามเรื่องเงินด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ก็คือกรอบเกณฑ์อะไรก็น่าจะต้องเอาคุยกันให้ชัดทีนี้ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อัปเกรดขึ้นคนก็ต้องการอัพสกิลขึ้นการเรียนก็ไม่ได้อยู่จำกัดแค่ในชั้นเรียนหลักสูตรอยู่ไหนก็เรียนได้อะไรก็ได้นะฮ
2: ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงความรู้ได้เยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยถือว่าเมื่อโลกเปลี่ยนการให้ทุนการให้การกู้ยืมต้องเปลี่ยนด้วยไหมท่ามกลางยุคปัจจุบัน
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยครับก็เกณฑ์ที่เราควรจะต้องวัดมาใหม่นะครับก็คือเราก็รู้สึกดีครับในการที่ทางรัฐบาลสนับสนุนในเรื่องการกู้ในลักษณะที่ว่าขาดแทนคุณทรัพย์รวมถึงเป็นหลักสูตรหรือวิชา นะครับอาชีพที่ทางภาครัฐต้องการเนี่ยครับถามว่าเป็นแนวนี้ดีมากอยู่แล้วครับคือเกณฑ์ต่อไปก็คงจะต้องอาจจะมามองตรงนี้มากยิ่งขึ้นแต่เราจะบอกว่ากับกลายเป็นนักศึกษาเดิมหรือผู้ที่สนใจเรียนในอีกหลักสูตรที่ทางภาครัฐอาจจะไม่ได้สนับสนุนเต็มตัวเนี่ยครับก็ไม่มีสิทธิ์กู้เพื่อเข้าไปเรียนหรือไม่อันนั้นคงอาจจะต้องลดระดับกันไปแต่สิ่งนั้นที่จะทำให้เกิดขึ้นได้นะครับก็คงจะต้องเป็นนโยบายของภาครัฐครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเอาง่ายว่าสมมติว่าทางภาครัฐมองว่าคณะเอกบริหารธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากแล้วคุณก็ไปคุยกับทางมหาลัยครับว่าคุณสามารถเปิดได้ไม่เกิน20คนต่
2: อ
0: ปีการศึกษาไหมต่อหนึ่งมหาลัย คุณก็คุยกันเลยครับสุดท้ายแบบที่ผมบอกครับสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปที่อว. อว. เนี่ยครับเป็นคนที่จะกำกับมาหมดเลยครับว่าจะทำไงให้เรื่องประเด็นกยศ.ตามลักษณะคุณสมบัติของการกู้มีเกิดผลด้วยอย่างไรบ้างนะครับก็ถ้าเมื่ออยากให้ตอบโจทย์ของประเทศในด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเราก็จะปั้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นถ้ากับว่าเราก็ต้องไปลดหลักสูตรเดิมที่มีจำนวนมากทางด้านสังคมลดลงไปหรือเปล่ามันก็จะทำให้ปัญหาในการกู้ยศแล้วสุดท้ายแล้วเอาเกณฑ์มาจับว่าจนด้วยและต้องอยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นความต้องการของประเทศด้วยอันนี้ก็จะลดน้อยลงครับ
1: อย่างข้อมูลสถิติตอนนี้ผู้กู้ยืมกยศ. อยู่ในสถานะไหนบ้าง 7,400,000 กว่าคน
2: ค่ะ
1: อันนี้เอามาจากทาง Facebook PRT นะครับข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเห็นบอกว่าอยู่ระหว่างชำระหนี้เนี่ย3ล้านกว่าคนตีเป็นประมาณ 52% ชำระหนี้ไปแล้ว2ล้านกว่านะครับอยู่ระหว่างศึกษาอีก 700,000 กว่าอยู่ระหว่างช่วงปลอดหนี้ปลอดหนี้นี่คือ
2: ก็ช่วง
0: พักหนี้
1: ช่วงที่พักหนี้เห็นไหมเขาก็มีช่วงนี้ให้นะครับ 600,000 กว่าคนแล้วก็มีกลุ่มที่เสียชีวิตด้วยทุบมลภาพไปด้วยเนี่ยซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยอยู่ระหว่างชำระหนี้กับชำระหนี้แล้วนี่ก็เหมือนตัวเลขจะใกล้เคียงนะแต่เปอร์เซ็นต์นี่ต่างกันอยู่52กับ28หลังจากนี้แล้วสถานการณ์ปัจจุบันสว.ฮะเรามองยังไงบ้างเนี่ยจะสามารถชำระหนี้คืนได้ครบไหมหรือยังไงฮะ
0: ก็ถ้าเรามีการให้ทางกยศ.ลุกคืบในการให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องการติดตามทวงเงินทวงหนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยครับก็จะทำให้มันกลับมามีสภาพคล่องได้อย่างเช่นเคยแต่ผมมองว่าในปีงบประมาณปีหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าก็ยังมีปัญหานี้อยู่แล้วคิดว่าถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญจริงๆครับรัฐบาลก็คงจะต้องคิดแนวทางในการแก้ปัญหาล่วงหน้านะครับเพราะว่าคงไม่ต้องปล่อยให้มานั่งคอยนักศึกษามานั่งประท้วงกันหรือต้องมายื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆก่อนที่ทางรัฐบาลจะใช้งบการในการแก้ปัญหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่เตรียมความพร้อมเลยปีหน้าก็จะเห็นเหมือนเดิมครับสุดท้ายรัฐบาลก็จะออกด้วยเดี๋ยวเอางบกลางช่วยสนับสนุนแต่ความเดือดร้อนคือเด็กที่เรียนวันนี้ต้องกลับไปดูครับว่านักศึกษาที่หลุดจากระบบการศึกษาจากเหตุการณ์นี้ครับมีจำนวนกี่คนมีแล้วนะครับเพราะเด็กก็จะไม่ไปเพราะฉันรู้สึกว่าไม่ได้เงิน
2: ก็ไม่เรียน
0: เงินกยศ.จากที่เคยกู้มา
1: ครับ
0: คือไม่ใช่แค่ค่าเรียนอย่างเดียวมันคือค่าเลี้ยงอาชีพ
2: ของ
1: ช
2: ีพ
1: ด้วยค่ากินค่าอยู่ค่านั่นค่านี
0: ้บางคนเขาไม่มีจริงๆนะครับเขาก็ไม่รู้จะทำไงเลย
2: มันก็เหมือนปิดโอกาสไปเลยทีนี้วุฒิสภาค่ะในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยจะขับเคลื่อนยังไงต่อไปสำหรับประเด็นเรื่องของกยศ.ค่ะ
0: ครับตอนนี้ทางกรรมการการศึกษาการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมของวุฒิสภาครับก็มีการตั้งคณะกรรมคณะทำงานนะครับเกี่ยวเรื่องกยศ.เกิดขึ้นมานะครับก็มีท่านสว.ที่อยู่ในคณะเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะได้จบเล่มเพื่อเอามานำเสนอให้กับทางกรรมการใหญ่แล้วก็เอามาถกกันในวุฒิสภาต่อไปครับว่าวิธีการหลักการวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะครับก็วิทยุธรรมไม่ทิ้งเรื่องนี้นะครับ
1: วุฒิสภาไม่ทิ้งเรื่องนี้ขอคำถามสุดท้ายฮะเป็นไฮไลท์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าในโซเชียลมีเดียพอมีประเด็นแบบนี้ถามบอกว่าเสถียรภาพของกองทุน
0: ครับ
1: สว.มองยังไง
0: คือตอนนี้ถ้าบอกว่าเสถียรภาพนะตอนนี้ถ้ายังไม่แก้ตอนนี้ครับผมพูดเลยล้มเลยถ้ายังเป็นแบบนี
1: ้กี่ปี
0: จริงๆแล้วต้องดูครับเราไม่สามารถเรียกเก็บได้รองทุนคือขาดทุนมาไม่สามารถเรียกเก็บได้หลายล้านบาทมากจริงๆคือล้มเลยนะครับแต่เราไม่ต้องล้มเงินหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าปล่อยให้เขามีการเรียกเก็บผู้ที่ยังไม่ได้ชำระติดตามการทวงหนี้กันได้อย่างจริงจังกองทุนก็จะฟื้นฟูกันได้มากขึ้นผมว่าไม่เกินภายใน3ปีเราจะเห็นตัวเลขกองทุนไม่ต้องของงบจากรัฐบาลต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือข้อเสนอและความห่วงใยจากทาง กรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานะครับก็ให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกๆภาคส่วนรับผิดชอบและขยับไปพร้อมกันจริงๆวันนี้ขอบคุณนะครับสว.ปริญญาวงเชิดขวัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับคุยกันมาต่อเนื่องนะจากสี่แยกเกียรติกายมาเปลี่ยนมุมคิดนะครับหมดเวลาแล้วคนไหนที่กู้ยืมไปพอจะมีศักยภาพก็คืนไปนะครับเพราะรัฐก็รับผิดชอบส่วนหนึ่งเราคนกู้ยืมก็ต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: และมายอัญชลีวงสัมปันค่ะ
1: พร้อมสว.ปริญญาวงเชิดขวัญและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามเปลี่ยนมุมคิดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนผู้แทนประเทศไทยบนเวทีนานาชาติจากพระปีชาสามารถด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงมีบทบาทสำคัญในการนำชื่อเสียงและบทบาทของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์ได้ทรงปฏิบัติงานณคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชภารกิจในเวทีระหว่างประเทศประสบการณ์ดังกล่าวทำให้พระองค์ทรงมีความเข้าใจทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศความร่วมมือพหุภาคีและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2555พระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณกรุงเวียนนาพร้อมทั้งทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียอีกด้วยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตพระองค์ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลกโดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชญากรรมการป้องกันยาเสพติดและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและประสบการณ์จากการทำงานในฐานะอัยการมาส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างหลักนิติธรรมความยุติธรรมและการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระปณิธานในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมพระองค์ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประชาคมระหว่างประเทศในปีพุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้แต่งตั้งพระองค์ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบทบาทบนเวทีโลกของพระองค์มิได้เป็นเพียงการเป็นผู้แทนประเทศไทยเท่านั้นหากยังเป็นการสะท้อนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายประกอบกับพระวิสัยทัศน์ในระดับสากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและผู้ส่งเสริมหลักนิติธรรมซึ่งสร้างคุณูปการต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างเป็นที่ประจักษ์ตอนต่อไปติดตามพระปณิธานด้านกระบวนการยุติธรรมจุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังและผู้เปราะบางในสังคม

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
9: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
9: เขาเร่งความเร็วไปที่100
10: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
9: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
10: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
9: เมื่อเกิดการชน
10: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
11: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า เมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 73 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆขี้โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540

0: าลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเอาเราไม่โกง
13: 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงงบประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าพสนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าหน้าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว